ฟังเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยมันเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึงสแตนดาร์ดอันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap กดอะไรครับ snap กดตัว J นะครับคอยดูนะครับไปกดตัว J กดตัว J snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว J ก็จะออกกดตัว J สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

แล้วก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hi-Leon Sonic Hi-Leon Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hi-Leon Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hi-Leon 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับสตริง1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปึ๊บแล้วลองเขียนดูเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัว Hi-Leon เนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI track ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hi-Leon เลยครับเห็นไหมฮะHi-Leon เลย channel ที่2ครับเมื่อ channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น channel ที่2ผมก็พิมพ์คำว่า sin bass รอได้เลยครับ sin bass นี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะนี่สบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรีนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าไฮเลออนโซนิกเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่สไตล์เบิร์กให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Groove Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Groove Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่าHyleon SE Hyleon SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมี Pad Shop นะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวนึงที่ให้มานะครับอีกตัวนึงที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrorock นะครับ Retrorock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่มีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบนึงนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับinsert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้า mixer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์

ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่สไตล์เบิร์กเลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วเรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชันอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Styleberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นไหมฮะใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซตมาสักอันนึงโหลดพรีเซตขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-Esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาคัดฟิลเตอร์มีสามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทช์ชิปเตอร์ครับพิทช์ชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชั่นมีอะไรบ้างและเวอร์ชั่นไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Arctis Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชั่นโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับ Group Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแท็บ Cubase ทุกเวอร์ชั่นนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก Edit มากมายเลยครับจะใส่

0: ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ
1: เป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

0: มบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยัง

0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบ

0: แต่ทั้งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างงามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

วันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
1: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
1: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
1: ะ
3: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
1: โอ้สดชื่น
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
4: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
4: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมรเพชฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลูกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
0: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
0: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียง

0: น้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์นะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะแล้วเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุน

0: ือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: ค คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
3: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1.4 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
3: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: เลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โท

0: และเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่น

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 黄鹤楼。
1: 搜刮离开空谷。
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมนิดนึงนิดหน่อยเป็นอะไรบ้างลูกใครรู้สึกไม่สบายเป็นอะไรครับกล้า เดี๋ยวถ้าเป็นไม่จริงนะขอให้เป็นจริงๆเป็นอะไรลูก
3: ไอครับ
2: ไอแล้วเมื่อกี้บอกครูว่าเจ็บคอสรุปเป็นอะไรไอหรือเจ็บคอ
3: ไอครับ
2: ไอนะเพราะว่าอะไรลูกหนูรู้ไหม
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เราต้องย้อนกลับไปเมื่อวานที่เราทำอะไรมาบ้างได้เล่นน้ำไหมตากฝนเปล่าหรือว่าอยู่ห้องแอร์นานเกินไป
3: กินน้ำเย็นอ
2: ะไรนะลูกก็ตอบใส่ไหมตอบใส่ไหม
3: ดื่มน้ำเย็นครับ
2: ดื่มน้ำเย็นนั่งลงดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราดื่มน้ำเย็นแล้วเราเจ็บคอก็กรุณาดื่มอะไรน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิปกติส่วนคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างลูกออโต้รู้สึกไม่สบายเด็กเป็นไหมเด็กไปทางตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองดื่มน้ำเย็นแล้วเจ็บคอก็ต้องลองเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำดูหนูเป็นไรลูก
4: ไอมีเสมหะคร
2: ับไอมีเสมหะเพราะว่าอะไรลูก
4: เล่นแมวครับ
2: อะไรนะครับ
4: เล่นแมว
2: เล่นแมวแล้วแมวมันทำให้เราไอมีเสมหะอย่างไร
4: ขนแมวเข้าจมูกครับ
2: เข้าจมูกแล้วมันเกิดเสมหะอย่างไร
4: ก็จามครับ
2: ก็จามสรุปจามหรือว่ามีเสมหะอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าหนูมีอาการไข้ไหมตอนนี
4: ้มีครับ
2: มีนะโอเคนั่งลงนั้นคนที่เป็นไข้อยู่แล้วก็จะมีเลยลูกมีเสมหะที่คอใช่ไหมนี่ไปเล่นแมวแมวก็ทำไมขนแมวก็จะเข้าจมูกทำให้เรารู้สึกทำไมหายใจลำบากแล้วก็ไอคอแขกใช่ไหมเพราะมีเสมหะอยู่ในคอด้วยแต่สาเหตุหลักคือเป็นไข้นะออโต้ต้องรักษาสุขภาพนะครับถ้าไม่สบายให้ไปที่ไหนเมื่ออยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนให้ไปที่ไหนห้องพยาบาล

0: 2ชั่วโมงที่2และวันนี้คุณครูมีภาพมาฝากโดยในภาพนี้เด็กๆจะต้องหาคำคล้องจองให้คุณครูให้ได้เด็กๆปลายทางและต้นทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วดูวงกลมที่คุณครูจะวงกลมลองคิดคำสิคิดว่ามี2พยางค์ยิ้มแย้มใช่ไหมลูกถูกต้องยิ้มแย้มคู่กับอะไรแจ่มใสถูกต้องเลยเก่งมากแล้วมันคล้องจองกับคำว่าอะไร
1: แย้ม
0: ตอบพร้อมกันว่า
1: แย้ม
0: แย้มมันคล้องจองกันอย่างไรลูกประสมด้วยสระเดียวกันคือสระอะไรสะกดคำว่าแย้ม1 2 3สะกดคำว่าแจ่มประสมด้วยสระอะไรเหมือนกันสระแอแล้วมีตัวสะกดหรือไม
1: ่
0: มีคือตัวอะไร
1: ม
0: อม้าอยู่ในมาตราใดกมจึงเป็นคำที่คล้องจองกันนั่นเองนะครับต่อไปภาพที่สองดูสีได้คำว่าอะไร
1: ตา
0: ตามันทำไมด้วย
1: ตาโต
0: ตาโตเหรอตามันมีทรงอะไรตากลมแล้วก็ทำไมด้วยตรงนี้ตากลมทำไมผมมันทำไมผมยาวทำไมถึงรู้ว่าต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าผมล่ะลูกเพราะว่าอะไรเด็กไปทางรู้ไหมประสมด้วยคำว่าผมประสมด้วยสระอะไรเหมือนกันสระโอใช่ไหมเหมือนคำว่ากลมสะกดคำว่ากลมต้นทางและปลายทาง1 2 3สระโอมันหายไปไหนลดรูปหายไปเก่งมากกลอโอมอกลมต่อไปคำว่าผมสะกดสิลูกสระโอมันหายไปไหนแล้วรูปหายไปเมื
1: ่อ
0: มีตัวสะกดเก่งมากจำได้ปลายทางก็จำได้ดังนั้นคำว่ากลมกับผมประสมด้วยสระโอเหมือนกันและก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดกลมเหมือนกันจริงเป็นคำคล้องจองกันได้ตากลมผมยาวมีกี่พยางค์ลูกตากลม2ผมยาวล่ะ2เหมือนกันนะครับต่อไปภาพนี้เปลี่ยนภาพบ้างใครถ่ายได้กระเป๋าอยู่ตรงด้านหลังครูวงกลมตรงเสื้อลูกเสื้อมันทำไม
1: เสื
0: ้อลายเสื้อลายแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไร
1: เสื้อลาย
0: อะไรนะลูกตอบตอบอีคิวตอบอีคิวตอบมีเสื้อลายแล้วแล้วเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรลูกตอบว่าเสื้อลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้านี่ไงเด็กเสื้อลายใช่ไหมแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่เล่นขายของนี่ไงเสื้อลายขายของคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลายกับขายภาพต่อไปลูกนี่ภาพนี้เหมือนเดิมแต่ว่าอะไร
1: แว
0: ่
1: นตา
0: แว่นตากับอะไรก็แว่นตากับเด็กสองคนนี้ทำไมลองหาคำคล้องจองกับคำว่าตาสิแว่นตา แว่นตามาเล่นก็ได้นะคำว่ามาแต่ยังไม่ใช่แว่นตาเด็กคนนี้เขามีลักษณะหน้าท่าทางยังไง อะไรนะหนูตอบลูก เด็กหญิงน้ำหนาว เด็กปลายทางรู้ไหมลูกแว่นตาอะไรนะ
2: น่ารักค
0: ่
2: ะ
0: แว่นตาน่ารักปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยจ้านะแว่นตาน่ารักน่ารักเหมือนกับใครเหมือนกับครูไม่ต้องยอครูก็ได้เดี๋ยวให้เกียรติสีทุกคนไม่น่ารักเหมือนกับใครเหมือนกับเด็กๆไงถ้าเป็นเด็กดีก็น่ารักใช่ไหมแว่นตาน่ารักคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรสอกคล้องจองกันลูก
1: ตาก
0: ับหน้าต่อไปภาพนี้มีเด็กกี่คนเด็ก2คนทำอะไรต้องมี3พยางค์ใช่ไหมเด็ก2คนคำที่จะมาคล้องจองต้องมี3พยางค์เด็ก2คนทำอะไร
1: กินแอปเป
0: ิ้
1: ล
0: เด็ก2คนกินแอปเปิ้ลคนกับกินคล้องจองไหมไม่คล้องจองเพราะว่าคนผสมด้วยสระอะไรโอกับแม่กลคิดติดเด็กไปทางคิดลูกเด็ก2คนกำลังทำอะไรกันเนี่ยเธอดูนู่นสิเธอกินแอปเปิ้ลแล้วเธอกินขนมปังกำลังทำอะไรกันพูดคุยอีกคำหนึ่งของคำว่าพูดคุยคือมี3พยางค์ใจนะลูกปินตอบปินตอบตอบแว่วๆเด็ก2คน
2: สนทนา
0: สนทนาจ้านี่นะเด็ก2คนสนทนาคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
1: สนกับคน
0: คนกับ สนเพราะว่าผสมด้วยเสียงสระโอเหมือนกันและแม่กลเหมือนกันต่อไปมาดูในภาพ

0: ภาพของสำนวนไทยบ้างเราเรียนกันแล้วภาพนี้คนก็กำลังเถียงกันทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหนูกับแมวก็กำลังตีกันกำลังคุยกันเลยกำลังเถียงกันเลยใช่ไหมลูกขึ้นต้นให้ว่าขิงก็ราอะไรนะใครไหนใครจะตอบเด็กๆปลายทางรู้ไหมลูกหาคำคล้องจองสิขิงก็ราขิงก็ราขาก็ขิงมันมีคำว่าขาอยู่ในนั้นลูกขิงก็ราอ่ะกลุ่มหนึ่งตอบหนึ่งคนเด็กปลายทางตอบว่าลูกขิงก็รากลุ่มหนึ่งอ่ะตอบใส่ไมค์ลูกขิงก็ราหนูตอบว่าใครตอบว่าผ่าตะไคร้ก็หนูครูตลกอ่ะครูตลกอยู่ในใจขิงก็ราเลยลูกน้ำหนาวอ่ะตอบมาหนึ่งคำตอบมาหนึ่งอย่างเอาที่เราคิดเลยเอาหนึ่งสองสามขิงก็รา
1: ขาก็แรงค่ะ
0: อะไรนะอีกหนึ่งครั้ง
1: ขาก็แรงค่ะ
0: ขิงก็ราขาก็แรงถูกต้องแน่นอนคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันคำว่ารากับอะไรขานะครับผสมด้วยเสียงสระอะไรเหมือนกันสระอาขิงก็ราขาก็แรงหมายถึงอะไรไม่รู้หรอหมายถึงจัดจ้านพอๆกันหรือหมายความว่ามีอารมณ์ที่ร้อนพอๆกันคือต่างฝ่ายต่างทำให้ลูกโมโหใส่กันไม่มีใครยอมใครใช่ไหมก็คือขิงก็ราขาก็แรงนั่นเองนะภาพนี้บ้าง EQ นะสำนวนไทยใช่จ้า
1: หนักไม่เอาเบาไม่สู้ค่ะ
0: เด็กๆไปทางฟัง EQ อีกหนึ่งครั้งตอบว่า
1: หนักไม่เอาเบาไม่สู้ครับ
0: หนักไม่เอาเบาไม่สู้ถูกต้องครับปลายทางก็ตอบได้ทำไมถึงรู้ว่าหนักไม่เอาล่ะลูกอันนี้มันข้าวกี่กิโล10กิโลกรัมอันนี้กี่กิโลกรัมหนักก็ทำไมไม่ช่วยแบกเบาก็ไม่ช่วยแบกฉันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นหมายถึงอะไรลูกสำนวนนี้จำได้ไหมเด็กๆปลายทางจำได้ไม่เอ่ยหนักไม่เอาเบาไม่สู้แปลว่าอะไรคนที่ไม่อดทนต่ออะไรการทำงานนั่นเองนะไม่เอาอะไรเลยเรียนหนังสือง่ายๆก็ไม่เอากลับไปบ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็ไม่เอาอย่างนี้ดีไหมไม่ดีเอาสักหนึ่งอย่างเลยนะอย่างน้อยต้องตั้งใจเรียนนะครับมาดูคำคล้องจองใครตอบได้บ้างกล้าเอากับอะไร
1: เอากับเบาครับ
0: คำว่าอะไรนะลูกอีกหนึ่งครั้ง
1: คำว่าเอากับเบาครับ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประสมด้วยสระเอาเหมือนกันภาพปริศนาต่อไปตอบพร้อมกันว่าหาคำคล้องจองให้คุณครูกันหน่อยเด็กๆไปทางหาได้ไหมดีกับปีใช่ไหมลูกแปลว่าอะไรใครตอบได้รำไม่ดีโทษปีโทษกลองเซอร์กิตครับ
1: ตัวเองทำไม่ดีไปโทษคนอื่น
0: ทำไม่ดีถูกต้องเลยครับโอเคตัวเองทำไม่ดีแต่กลับไปโทษคนอื่นนะครับยอดเยี่ยมมากนั่นเองต่อไปหมดหรือยังแล้วหมดแล้วอยากจะเรียนอีกไหมอยากจะทายอีกไหมชั่วโมงหน้ามีอีก1ชั่วโมงนั้นห้ามขาดเรียนเด็ดขาดดังนั้นมาดูจุดประสงค์วันนี้เหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำคล้องจองได้2แต่งคำคล้องจองได้และ3เห็นความสำคัญในการใช้คำคล้องจองจะใช้ในโอกาสใดบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันดังนั้นเรามาดูความหมายคำคล้องจองเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรลูกอย่าลืมนะคำคล้องจองหรือคำสัมผัสความหมายเหมือนกันและความหมายคืออะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์อ่านเองนะให้เสียงดังฟังชัดถ้าพร้อมแล้ว1 2เริ่มแล้วอย่างไรต่อต้องเป็นคำที่มีสระที่ผสมสระเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะครับอาจจะอะไรได้บ้างอ่านเองเก่งจัง
2: อาจจะของจองกันหนึ่งพยางค์หรือ
0: บางคนอ่านว่า1พยางค์หรือ2พยางค์ก็ได้ไม่จริงอาจจะ2พยางค์ก็ได้3พยางค์ก็ได้4พยางค์ก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์เช่นคำว่าอะไรได้บ้างลูกเป็นกับทำไมถึงคล้องจองกันขอตัวแทนตอบ1คนอาแตงกวาทำไมคำว่าเป็นกับเย็นถึงคล้องจองอ่ะลูกเด็กๆไปทางตอบคุณครูของหนูนะทำไมลูกทำไม
1: เพราะมีสระเอะเหมือนกันค่ะ
0: เพราะประสมลูกตอบอีกหนึ่งครั้ง
1: เพราะประสมสระเดียวกันค่ะ
0: สระอะไรล่ะลูกอีกหนึ่งครั้งอาจจะเย็นๆให้กำลังใจแตงกวาตอบอีกหนึ่งครั้ง
1: เพราะประสมสระเอะเหมือนกันค่ะ
0: แล้วก
1: ็และมีตัวสะกดอยู่ในมาตากลเหมือนกันค่ะ
0: ถูกต้อง 100% ปรบมือให้กับแตงกวาหน่อยจ้าแตงกวานี่ตอบว่ายังชอบเขินใช่ไหมเอกลักษณ์คือขี้เขินชอบเขินแต่เก่งแล้วเก่งลูกขยันตอบดีมากอ่ะแต่ฝึกไว้นะฝึกไว้นะเก่งๆอ่ะมิวคำว่าเป็นกับเย็นลูกผสมด้วยสระเอกเหมือนกันและอยู่ในแม่อะไรแม่โกนเหมือนกันจึงคล้องจองกันได้และมันมีกี่พยางค์1พยางค์ต่อไปคำที่2คือทุกกับสุขทำไมถึงคล้องจองกันได้ประสมสระเดียวกันใช่แต่กอไก่กับขอไข่พยัญชนะคนละตัวกันนี่นาวาทำไมนะเดี๋ยวนี้กลุ่ม2ไม่ค่อยตอบเลยนะนาวาตอบลูก
2: อยู่ในมาตรากกเดียวกันครับ
0: อยู่ในมาตรากกก็คือมาตราเดียวกันแล้วขอไข่อยู่ในมาตราใด
2: กกครับ
0: แล้วกไก่ล่ะ
2: กกครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้นาวาหน่อยเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนะครับทั้งกไก่และขอไข่ต่อไปคำคล้องจอง2พยางค์อ่านเองเก่งจังคำแรกคล้องจองกับ
3: ข
0: ันแข็งคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกหยันกับขันนะครับเพราะว่ามันสะกดมันผสมด้วยสระอะเหมือนกันและอยู่ในแม่กลเหมือนกันต่อไปต้นไม้กับใบหญ้าคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกไม้กับใบเพราะมันผสมด้วยเสียงสระไอเหมือนกันต่อไปคำคล้องจอง3พยางค์เห็นไหมลูกคำคล้องจองพ้องสระคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันจองกับพ้องเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าจองกับพ้องเพราะว่ามันผสมด้วยเสียงสระอะไรเชฟให้เชฟตอบคือลูกทำไมคำว่าจองกับคำว่าพ้องถึงคล้องจองกันครับ
1: เพราะผสมด้วยสระอเหมือนกันครับแล้วก็มีงองูเป็นตัวสะกดครับ
0: ครับอยู่ในมาตราใด
1: กงครับ
0: เหมือนกันปรบมือให้เชฟหน่อยครับถูกต้องแล้วเสียงวรรณยุกต์ตรงนี้คำว่าจองไม่เห็นมีรูปวรรณยุกต์โทคำว่าพ้องมีรูปวรรณยุกต์โทรูปวรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยววรรณยุกต์อะไรก็ได้เสียงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีสระและตัวสะกดเหมือนกันก็พอต่อไปสวัสดีคล้องจองกับคำว่าปีใหม่เทินคำว่าดีกับคำว่าปีและคำคล้องจอง4พยางค์ที่เราสามารถนำไปต่อยอดแต่งกลอน4ได้ในเทอมที่2นะครับเรามาดูกันนิดนึงก่อน4พยางค์เช่นคำว่าอะไรลูกวางโยนยามแน่นอนคำว่าวนกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
3: โยน
0: และคำว่าง
3: าม
0: กับคำว่ายามฟ้าราตรีนั่นเองอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนดังนั้นวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำก็คือคุณครูจะเขียนขึ้นต้นคำคล้องจองให้1คําแล้วให้เด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเด็กๆปลายทางก็ร่วมกันคิดแล้วส่งตัวแทนออกมาเขียนให้มันคล้องจองกับคำที่คุณครูกำหนดให้เช่นคุณครูเขียนคำว่าไหวคำว่าไหว
3: ไหว
0: เด็กๆต้องหาคำคล้องจองมาให้คุณครูคำที่คล้องจองกับคำว่าไหวสะกดคำว่าไหวพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3หอวอไอไหวคำว่าอะไรได้บ้างกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ว่าใครได้ก่อนส่งตัวแทนมา1คนจ้าปลายทางคิดนะลูกส่งมาเลย1คนเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเอาคนตัวสูงๆหน่อยลูกเพราะว่ากระดานเราสูงไว้กับอะไรกลุ่มที่1มาแล้ว ไหวครับหัวให้กลมอ่ะเขียนไปเขียนไปหัวให้กลม

ไว้กับอะไรลูกว้ายโอเคต่อไปใครจะมาอีกมากลุ่มที่สองใครจะมาเดินมาเลยเดินมาเลยลูกมาไปไหวว้ายจ้าจ้าจ้าอาเป็นมือลูกขอโทษ

ไมลูกดูเส้นบรรทัดด้วยเซฟตั้งสติลูกตั้งสติดูเส้นบรรทัดหัวให้กลมหนึ่งส่วนเชฟลูกเอาไหมเนี่ยแสดงว่าตอนเขียนในหนังสือรู้เลยใช่ไหมหัวไม่ค่อยกลมใช่ปะ

0: มีหนึ่งตัวที่ผิดลูกใช้ไอไม้อะไร
1: ไม
0: ้ม้วนจ้าเชฟจ๋านะครูแก้ให้ลืมเลยโอเคปรบมือให้เชฟหน่อยจ้าไหวไหวใหญ่ต่อไปคนที่สามกลุ่มสามมาลูกหนูเขียนเริ่มอย่างนี้เลยเขียน3เส้นนะลูกหนูเขียนหัวกลม1ส่วนหัวกลม1ส่วนลูกหัวกลม1ส่วนมีส่วนอยู่เห็นไหม

โอเคผมให้ปิ่นหน่อยจ้าเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่3คนลูกคําว่าไหวคําว่าไหวคําว่าใหญ่คําว่าใหม่ทั้ง4คํานี้มีอะไรที่เหมือนกันประสมด้วยเสียงสระเดียวกันต่อไปขอกลุ่มที่4ลูกคุณครูจะขึ้นต้นให้ใหม่เด็กๆปลายทางดูต้นทางดูลูกคําต่อไปครูขึ้นต้นให้คําว่าคำว่าอะไรดูดีกลุ่มที่4มา1คนลูกคำว่าขายกับอะไรครูพยายามเขียน5ส่วนเหมือนเส้นบรรทัดแล้วนะเขียนให้ตรงลูกขายกับอะไรบ้างอมิลินมาแล้ว

ขายถึงคล้องจองกันได้ลูกมีผสมด้วยสระอะไรสระอาเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดมาตราใดลูกยอยักษ์เกยเหมือนกันกลุ่มที่5 1คนขายกับอะไรได้อีกมาเร็วขายกับอะไรอีกนะข้าวตูมาแล้วขายกับปรบมือให้ข้าวตูหน่อยจ้านะแต่หัวห้ามกลมอีกนิดนะลูกนะโอเคขายกับคำว่าสายมี3คำขายแล้วก็หายแล้วก็สายคล้องจองกันไหมลูกคล้องจองต่อไปเริ่มกลุ่มที่1ใหม่เด็กๆไปทางคิดด้วยนะขึ้นต้นด้วยคำว่าหน้าคำว่าหน้าหน้าหน้าอะไรดีกลุ่มที่หนึ่งใครออกมาเลยลูกออกมาได้เลยหน้าอะไรดีลูกใครจะออกมากลุ่มหนึ่งมาเร็ว

หน้ากับพร้อมกันหน้ากับอะไรลูกกล้าได้ไหมได้ผสมด้วยเสียงสระอะไรเหมือนกันเลยสระอานะครับต่อไปกล้าออกมาลูกเพื่อนเรียกแล้วกล้ากับอะไรกล้ากับอะไรลิควิดลูกนี้จ้ากล้ากับอะไรลูกตั้งสติดีๆ

ลบหมดเลยลูกเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่อ้าจ้าไปกล้ากับอะไรแปลบอกว่ากะลาใช่ไหมโอเคปรบมือให้กล้าหน่อยให้กล้าไปให้กล้าไปนั่งทีคราวนี้มองมาที่หน้ากระดานลูกคราวนี้จุดสนใจก็คือคำว่าหน้านี่มีกี่พยางค์1กล้ามีกี่พยางค์กะลามีกี่พยางค์2คล้องจองกันได้ไหมไม่ได้ต้องคล้องจองถ้าเริ่มต้นจาก1ก็ต้อง1มาเรื่อยๆใช่ไหมลูก1พยางค์มาเรื่อยๆและคำว่ากล้ากับคำว่ากะคล้องจองกันไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกใครตอบได้เพราะว่าทำไมคำว่ากล้าตัวนี้มันผสมด้วยเสียงสระเลยลูกสระอาแต่คำว่ากะตรงนี้มันผสมด้วยเสียงสระอะไรสระอาดังนั้นสระอากับสระอาคล้องจองกันได้ไหมลูกไม่ได้มันต้องเป็นเสียงสระอะไรสระอาเท่านั้นจะเอาปมให้กล้าหน่อยนะเพื่อนมาสอนเราต่อไปขออีกหนึ่งคนคำว่าดีคล้องจองคำว่าอะไรได้บ้างดีกลุ่มที่สองมาคำว่าดีลูกเชิญดีคำว่าอะไรกว้างนิดนึงแล้วก็เขียนจากบนลงล่างขีดจ้าปรบมือให้กับไข่มุกหน่อยต่อไปกลุ่มที่4ลูกมาคนข้าวหอมได้ดีได้ปีแล้วอะไรต่อมาจ้าลูกสาวไปลูกดีปีแล้วก็ให้เพื่อนคิดเองให้เพื่อนคิดเองหนูจ๋าหนูดูที่คุณครูและเพื่อนๆ เขียนด้วยลูกจ้าตั้งสติใหม่เส้นอยู่ตรงนี้ลูกเส้นอยู่ตรงนี้เอาเริ่มจ้าเดี๋ยวใครว่าจะเขียนคำว่าสีจ้าแล้วก็ขีดปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยจ้าเรียบร้อยไปได้ดีปีสีกลุ่มที่5 1หนึ่งคำมาไอติมลูกดีปีสีจ้าผมให้ติมหน่อยดีปีสีดีปีสีตีกลุ่มที่หนึ่งอีกหนึ่งคำลูกมาตรงนี้จะได้ครบน้ำหนามายังยังอาจารย์มา

หนูเขียนใหม่ลูกสระอีเขียนใหม่จ้าเขียนผิดไปแบบนี้จ้าแล้วก็ลากจากบนลงล่างได้คำว่าอะไรลูกสีอ่านทั้ง5คำนี้ดีปีสีตีสีนะครับเอาผมให้ตัวเองหน่อยจ้า1พยางค์ง่ายมากปลายทางก็คิดว่าน่าจะทำได้ดังนั้นกลับเข้าสู่งานของเด็กๆปลายทางและต้นทางก็คือการทำใบงานที่เท่าไหร่ลูกตอบพูดกันหน่อยใบงานที่2เรื่องอะไรแต่งคำคล้องจอกแต่วันนี้ยังไม่ต้องแต่งเพราะคุณครูมีคำที่กำหนดมาให้แล้วให้นำไปเติมในช่องว่างให้เป็นคำคล้องจองมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูลูกมองมาที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับจนผ่อนชั่วท่าคล้องพายใจเราะกัดเจาะงานหลับการคุณครูขึ้นต้นไว้ให้ว่าวันไหวกับคำว่าอะไรลูกใช่ไหมไหวกับคำว่าอะไรดูซิเติร์ดลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรสระไอใช่ไหมลูกก็ต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสระไอก็มีอยู่ตัวเดียวคือใจใช่ไหมก็วันไหวก็เขียนคำว่าใจตรงนี้ใจหายอะไรต่อลูกหายกับอะไรดีฮะใช่ไหมเพราะว่าหออายอหายอะไรลูกพออายอพายเอ้ยพออายอพายใช่ไหมลูกใจหายหายกับพายมันคล้องจองกันก็คือพายนะคำไหนใช้ไปแล้วให้ทำอะไรลูกขีดค่าไว้จะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะจ๊ะดังนั้นคุณครูปลายทางนะครับขอความกรุณาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆนะครับว่าทำถูกต้องไหมแล้วก็คอยสอบถามว่าทำไมถึงคล้องจองกันสระเหมือนกันไหมหรือตัวสะกดเหมือนกันหรือไม่นะครับส่วนเด็กปลายทางและต้นทางต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนและสามารถตกแต่งงานให้สวยงามลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่282จ้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติให้วางดินสอวางสีนะครับแล้วก็เปิดงานของตนเองมาตรวจสอบคำตอบกับคุณครูกันหน้ากระดานลูกมาดูกันตอบคุณครูด้วยเสียงดังฟังชัดนะครับพร้อมไหมมาดูวันไหวกับอะไร
1: ใจหาย
0: ใจหายใจหาย
1: หน้า
0: ขายหน้าเอาพายหน้าจ้ะวันไหวใจหายพายหน้าค่าทิ้งพายหน้ากับท่าทีขีดคำว่าท่าทิ้งเสียใช้แล้วท่าทีกับ
1: ด
0: ี
1: ช
0: ั่วดีชั่วนะครับคำว่าชั่วใช้แล้วดีชั่วกับ
1: ห
0: ั
1: ว
0: เราะในหัวเราะสิโอเคโอเคได้แล้วหัวเราะกับอะไรลูกเจาะรูเจาะรูกับอะไร
1: ง
0: ูกัดงูกัดกับอะไร
1: ข
0: ั
1: ด
0: ข้องขัดข้องกับอะไร
1: ต
0: ้
1: องการ
0: ต้องการกับอะไร
1: งาน
0: หนักถูกต้องงานหนักกับอะไร
1: พัก
0: ผ่อนแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: นอนหลับแล้วก็สุดท้ายอับจนอ่านเองเก่งจังหน้ากระดานต้นทางและปลายทางพร้อมเสียงดังฟังชัด1 2เริ่มเราเปิดตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนเก่งมากคำคล้องจองวันนี้เราสามารถนำไปเติมได้อย่างถูกต้องดังนั้นชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่องคำคล้องจองแต่ต้องเตรียมอะไรมาบ้างไปดูกันเลยจ้าแน่นอนเตรียมใบความรู้ที่1มาเหมือนเดิมคือคำคล้องจองให้กลับไปอ่านทบทวนมาอีก1รอบเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องคำคล้องจองชั่วโมงที่3นะครับเพราะว่าชั่วโมงที่3จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะเรียนคำคล้องจองแล้วก็จะเริ่มเรื่องคำขวัญถูกต้องเลยเชฟเราจะต้องนำคำคล้องจองไปใช้ในการแต่งคำขวัญและจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้กลับไปอ่านมาล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลัง

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แบ๊ะโซกาลมา
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: เจ็ดวันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องและเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับโอ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: อ๋อโดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมทายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออก
0: ไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี้
1: เขาเดินถังน้ำลากค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะนี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะผมว่าในหลับแน่เลยครับเฮ้ยหลับในครับ
0: ไม่หลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: อ๋อเขาเล่นสงกรานต์กันบนรถปิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
1: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะนั่นไงหนูเก่งแล้ว
0: ปึ๊บ
1: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์อ่านและเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนด้วยกิจกรรมนี้เลยค่ะเป็นเกมรวมเงินและให้นักเรียนหญิงเป็นเหรียญ1บาทนักเรียนชายเป็นเหรียญ5บาทนะนักเรียนหญิงเป็นเหรียญ1บาทขอให้แต่ละกลุ่มนะคะขอให้นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มรวมเงินกันนะคะในกลุ่มที่1 2 3 4 5รวมเงินสิคะว่าได้กี่บาทรวมเงินภายในกลุ่มของตนเองนักเรียนชายเป็น5บาทนักเรียนหญิงเป็น1บาทในกลุ่มตนเองมีเงินกี่บาทนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนับจำนวนเงินเป็นรายกลุ่มได้เลยหรือถ้าโรงเรียนใดนะคะมีจำนวนนักเรียนไม่มากรวมทั้งห้องได้เลยค่ะว่าทั้งห้องของนักเรียนนั้นมีเงินทั้งหมดกี่บาทเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1มีเงินกี่บาทลูกใครจะเป็นคนตอบตัวแทน1คนมีกี่บาทนะคะเอาใหม่อีก1รอบลูกเดี๋ยวนะเอาใหม่อีก1รอบนะคะนักเรียนกลุ่มที่1นักเรียนชายเป็นเหรียญ5บาทนักเรียนหญิงเป็นเหรียญ1บาทกลุ่มที่1มีเงินกี่บาทคะ

0: บาทค่ะ
1: กลุ่มที่1มีเงิน9บาทกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบกลุ่มที่1ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะมีนักเรียนชาย1คนและนักเรียนหญิง4คนต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2มีเงินกี่บาทคะลูก
0: 18

0: นเหรียญ1บาท3เหรียญต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มีเงินเท่าไหร่ใครเป็นคนตอบคนที่1กลุ่มที่3ใครดีคะกลุ่มที่3มีเงินเท่าไหร่ลูก
1: 18บาทครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 18บาทครับ
0: 18บาทเหมือนกลุ่มที่2เลยถูกต้องเลยนะคะนักเรียนชายมี3คนเหรียญ5บาท3เหรียญนักเรียนหญิงมี3คนเหรียญ1บาท3เหรียญต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4มีเงินเท่าไหร่คะ
2: 13บาทครับ
0: 13บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนชาย2คนเหรียญ5บาท2เหรียญเท่ากับ10บาทเหรียญ1บาท3เหรียญนักเรียนหญิง3คนเท่ากับ3บาทเป็น13บาทถูกต้องต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีเงินเท่าไหร
3: ่9บาทค่ะ
0: 9บาทเหมือนกลุ่มที่1เลยถูกต้องนะคะเพราะว่ามีนักเรียนชายเพียงแค่1คนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะแต่ละกลุ่มแต่ละห้องรวมเงินทั้งหมดได้เท่าไหร่อันนี้เป็นกิจกรรมเกมที่1ต่อไปเกมที่2จะเปลี่ยนค่าของเงินนะคะจะเปลี่ยนนักเรียนชายเป็นเหรียญ1บาทนักเรียนหญิงเป็นเหรียญ50สตางค์นักเรียนชายเหรียญ1บาทนักเรียนหญิงเป็นเหรียญ50สตางค์นักเรียนปลายทางรวมเงินตอนนี้ได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มรวมเงินเลยลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1มีเงินเท่าไหร่กลุ่มที่1ตัวแทน1คนตอบเลยค่ะลูกกลุ่มที่1มีเงินเท่าไหร่เป็นผู้จีบคนเดิมก็ได้ลูกมีเงินเท่าไหร่คะ
3: 3บาทค่ะ
0: มีเงิน3บาทนักเรียนหญิงเป็นเหรียญ50สตางค์นักเรียนหญิง2คนเป็น1บาทถูกต้องเลยค่ะมี3บาทต่อไปกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เหมือนกันตัวแทนกลุ่มใดดีเป็นคนตอบกลุ่มที่2หรือ3ดีคะเป็นกลุ่มที่3แล้วกันค่ะกลุ่มที่3มีเงินกี่บาทเดี๋ยวดูนะกลุ่มที่2ตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องหรือไม
4: ่4บาท50สตางค์ครับ
0: มีเงิน4บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่2ถูกต้องนะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4มีเงินเท่าไหร่
5: 3บาท50สตางค์ครับ
0: กลุ่มที่4มีเงิน3บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนักเรียนชาย2คนก็เป็น2บาทนักเรียนหญิง3คนก็1บาท50สตางค์ถูกต้องต่อไปกลุ่มที่5เหมือนกลุ่มที่1ใช่ไหมลูกกลุ่มที่5เหมือนกลุ่มที่1นะคะก็คือมีเงิน3บาทนั่นเองต่อไปเป็นเกมต่อไปเกมที่3กำหนดค่าให้นักเรียนชายเป็นธนบัตร20บาทนักเรียนหญิงเป็นธนบัตร50บาทค่ะรวมเงินกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางเกมที่3นักเรียนชายเป็นธนบัตร20บาทนักเรียนหญิงเป็นธนบัตร50บาทเริ่มจากกลุ่มที่กลุ่มที่1กับกลุ่มที่5เหมือนกันใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่กลุ่มที่1ตรวจตอบแล้วต่อไปเดี๋ยวให้กลุ่มที่5เป็นผู้ตอบบ้างนะคะกลุ่มที่1ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มที่5นะคะถ้าผิดยกมือเลยนะกลุ่มที่5กลุ่มหนูรวมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
6: 220บาทค่ะ
0: 220บาทถูกต้องไหมคะกลุ่มที่1ถูกต้องนะคะมีนักเรียนหญิง4คนแทนธนบัตร50บาท4ฉบับเป็น200บาทนักเรียนชาย1คนก็เป็น220บาทนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เหมือนกันใช่ไหมเมื่อสักครู่กลุ่มที่3ตอบแล้วให้กลุ่มที่2ตอบกลุ่มที่2รวมเงินกันได้ทั้งหมดกี่บาทคะ
7: 210บาทครับ
0: 210บาทกลุ่มที่3ตรวจสอบความถูกต้อง210บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนหญิง3คนนักเรียนชาย3คนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4รวมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
8: 190บาทครับ
0: 190บาทถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนหญิง3คนรวมเป็นเงินทั้งหมด150บาทนักเรียนชาย2คนอีก40บาทเป็น190บาทถูกต้อง แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะ

0: เป็นปลายทางแต่ละกลุ่มรวมเงินได้เท่าไหร่แต่ละห้องรวมเงินได้เท่าไหร่คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะให้นักเรียนตอบด้วยวาจาได้เลยซึ่งกิจกรรมเกมที่1เกมที่2เกมที่3นี้นะคะเป็นการกำหนดให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะเป็นเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆคุณครูปลายทางสามารถปรับเกมกิจกรรมนี้ด้วยการกำหนดจำนวนเงินให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรวมเงินได้นะคะสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมได้เพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์เมื่อกำหนดจำนวนเงินให้ได้เมื่อสักครู่เด็กๆทบทวนแล้วใช่ไหมคะจุดประสงค์ข้อที่2นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือนักเรียนอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ก่อนที่จะอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดเด็กๆต้องรวมจำนวนเงินให้ได้ก่อนนะคะคุณครูมีจำนวนเงินเท่านี้มาให้เด็กๆมีเงินเหรียญ10บาท2เหรียญเงินเหรียญ5บาท2เหรียญเงินเหรียญ1บาท1เหรียญและเงินเหรียญ25สตางค์1เหรียญขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะคะนับจำนวนเงินแล้วรวมว่าจำนวนเงินทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เซอร์กิตนะคะตอบข้อนี้ก่อนเพราะว่าเซอร์กิตยกมือเป็นคนแรกเลยนักเรียนปลายทางคนใดหาคำตอบได้แล้วว่ามีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนยืนขึ้นแล้วตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะหลังจากนั้นมาตรวจสอบคำตอบของเซอร์กิตกันเซอร์กิตคะจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
1: 31บาท25สตางค์ครับ
0: 31บาท25สตางค์เจอกิจตอบเหมือนนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่ไหมคะนักเรียนต้นทางที่ยกมือเมื่อสักครู่หนูตอบ31บาท25สตางค์ไหมลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่า20บาทเหรียญ5บาท2เหรียญมีค่า10บาทเหรียญ1บาท1เหรียญอีก1บาทแล้วก็เหรียญ25สตางค์1เหรียญรวมเป็นเงินทั้งหมด31บาท25สตางค์ต่อไปเดี๋ยวเราจะเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดค่ะนักเรียนทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งตอนนี้เราบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ต่อไปเราจะเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดเขียนอย่างไร31บาท25สตางค์เราเขียนอย่างไร31.25เราก็จะเขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทและจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นั่นเองก็จะได้ดังนี้31.25และมีหน่วยเป็นบาทนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนกลุ่มที่5เวลาเราเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดเราจะเขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทและจำนวนเงินที่เป็นสตางค์แล้วเขียนหน่วยเป็นบาทต่อท้ายเด็กๆอ่านพร้อมกันอ่านว่า31บาท25สตางค์ไม่ได้ยินเสียงนักเรียนต้นทางเลยค่ะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะ31บาท25สตางค์
2: 31บาท25สตางค
0: ์เรียบร้อยต่อไปเด็กดูจำนวนเงินถ้าหากว่าเป็น18บาท75สตางค์เราจะเขียนแสดงจำนวนเงินนี้โดยใช้จุดได้อย่างไรมีคนได้คำตอบแล้วนะคะจากตัวอย่างข้อเมื่อสักครู่นักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าเขียนแสดงโดยใช้จุดได้อย่างไรเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่2 1คนเชฟนะคะเป็นคนตอบสิคะว่าเราจะเขียนอย่างไรลูก
3: 18บาทจุด75บาทครับ
0: 18บาท75สตางค์ใช่ไหมเขียนจุดขั้นระหว่างตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินเป็นบาทกับจำนวนเงินเป็นสตางค์ก็จะได้เป็น 18.75 และมีหน่วยเป็นบาทแบบนี้เด็กๆอ่านพร้อมกัน 18.75 บาทอ่านว่า

0: 18บาท75สตางค์อ่านว่า18บาท75สตางค์ลูกอ่านเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะ18บาท75สตางค์
1: 18บาท75สตางค
0: ์ซึ่งวิธีการเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดนะคะให้เขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์แล้วเขียนหน่วยเป็นบาทต่อท้ายเด็กๆ ดูตัวอย่างข้อต่อไป148บาท50สตางค์เราจะเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรแตงกวายกมือแล้วเดี๋ยวให้แตงกวายกมือตอบก่อนเราจะเขียนอย่างไรหนูอ่านเป็นตัวเลขได้เลยนะคะลูก
2: 148บาท50บาทค่ะ
0: เราจะต้องมีคำว่าบาทไหมคะหลัง148ไม่ต้องนะจะเป็น 148.50 แล้วก็บาทเด็กๆอ่านพร้อมกันอ่านว่า148บาท50สตางค์เวลาเด็กๆตอบด้วยวาจาว่าเขียนว่าอย่างไรเด็กๆสามารถตอบได้ดังนี้นะเราจะเขียน148บาท50สตางค์โดยใช้จุดได้อย่างไรถ้านักเรียนตอบด้วยวาจาให้นักเรียนตอบว่า 148.50 แล้วก็บาทนะคะแต่148.50 บาทนี้เราอ่านว่า148บาท50สตางค์เข้าใจไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูตัวเลขที่อยู่หลังจุดตัวเลขที่อยู่หลังจุดเป็น5กับ0ใช่ไหมลูกอันนี้บอกจำนวนสตางค์ใช่ไหมคะตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะต้องเป็น2ตัวนะคะเลขโดดที่อยู่หลังจุดจะต้องมี2ตัวเด็กๆจำไว้นะเดี๋ยวต่อไปตัวอย่างต่อไปเด็กๆก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเมื่อสักครู่นี้มีจำนวนเงินเท่าไหร่ลูกนักเรียนตอบพร้อมกันได้เลย12บาทแต่คำถามของคุณครูจะถามว่ามีเงินกี่บาทกี่สตางค์มีเงินกี่บาทกี่สตางค์กล้าบอก10บาท200สตางค์200สตางค์เป็น2บาทได้ไหมลูกได้นะเราสามารถตอบได้เป็น12บาท0สตางค์ไงลูกนี่เป็นบาทครบบาทแล้วใช่ไหมคะส่วนสตางค์มีไหมไม่มีก็เป็น0สตางค์นะคะแล้วเด็กๆคะ12บาท0สตางค์แบบนี้เราจะเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรใครทราบเราจะเขียนอย่างไรดีใครรู้บ้างไอติมรู้ไหมนักเรียนปลายทราบไหมคะถ้าหากว่าทราบสามารถยืนขึ้นและตอบด้วยวาจาได้เลยนะเดี๋ยวจะให้กล้าลองทดลองตอบดูสิคะว่าเราจะเขียนอย่างไรจากข้อมูลเมื่อสักครู่ที่เลขโดดที่อยู่หลังจุดต้องมี2ตัวกล้าจะเขียนยังไงลูก
2: 12.00 บาทครับ
0: 12.00 บาทถูกต้องไหมคะเด็กถูกต้องนะคะเราจะเขียนเป็น 12.00 บาทแบบนี้เพราะว่าเลขโดดที่อยู่หลังจุดจะต้องมีกี่ตัว2ตัวนั่นเองอ่านว่าอะไรลูก 12.00 บาทนี้อ่านว่าอะไร
1: 12บาท
0: เด็กๆอ่านพร้อมกัน12บาท
1: 12
0: บาทนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างนี้จำนวนเงินทั้งหมดเป็นเท่าไรขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนนะคะยกเว้นกล้าเพราะกล้าตอบแล้วใช่ไหมกลุ่มที่3จำนวนเงินทั้งหมดเป็นเท่าไร
3: 28บาท0สตางค์ค่ะ
0: เป็น28บาท0สตางค์หรือ28บาทก็ได้ใช่ไหมลูกแล้ว28บาทเนี่ยเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรอีคคิวเป็นคนตอบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคุณครูให้อีคคิวออกมาเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดค่ะอีคคิวมาเลย28บาทเขียนอย่างไรนะเขียนเลย

0: เด็กๆดูคำตอบของ EQ ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือเขียนว่า 28.00 บาทอ่านว่าอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันอ่านว่า
1: 28บาท
0: อ่านว่า28บาทนั่นเองหมายความว่ามีเงิน28บาท0สตางค์นั่นเองนะคะต่อไปจำนวนเงินนี้นะคะจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเท่าไรตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะตกลงกันตอบก่อนออกมาเขียนจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเท่าไรคะ
2: 36บาทครับ
0: 36บาทนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังได้คำตอบเป็น36ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรไอซ์ออกมาเขียนแสดงจำนวนเงินเลยค่ะ36บาทเขียนอย่างไรนะนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทนที่ตอบเมื่อสักครู่นี้หรือเลือกตัวแทนคนใหม่ออกมาเขียนจำนวนเงินที่หน้ากระดานห้องตนเองได้เลยนะคะ36บาทเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตรวจสอบคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ไอเขียนว่าอย่างไรเด็กๆดูที่ไอเขียนนะคะ 36.00 บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กับไอซ์หน่อยค่ะเด็กๆซึ่ง 36.00 บาทนี้อ่านว่าอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่ม36บาทนั่นเองแต่เป็นการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดนั่นเองนะคะต่อไปจำนวนเงินทั้งหมดนี้เป็นไรตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะมีคนยกมือ2คนนะตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ตอบกลุ่มที่5กลุ่มที่5ขอโทษค่ะและนักเรียนปลายทาง1คนนะคะจำนวนเงินทั้งหมดนี้เป็นเท่าไรตัวแทน1คนลูกเป็นเท่าไรคะ
2: 75สตางค์ค่ะ
0: เป็น75สตางค์นั่นเองถูกต้องเลยปรบมือให้กับไอติมหน่อยค่ะเด็กๆแล้วนักเรียนปลายทางล่ะตอบ75สตางค์ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีเงินเหรียญ50สตางค์1เหรียญเงินเหรียญ25สตางค์1เหรียญรวมกันเป็น75สตางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเอ๊ะเด็กๆคะ75สตางค์ถึง1บาทหรือยังยังไม่ถึงแสดงว่าเป็นจำนวนเงิน0บาท75สตางค์เราสามารถเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรตรงนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่2 1คนนะคะไม่ต้องออกมาเขียนแต่ว่าตอบด้วยวาจาดูสิคะว่าเด็กๆจะตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทน1คนลองตอบดูสิคะว่าเราจะเขียนแสดงจำนวนเงิน75สตางค์นี้ด้วยจุดได้อย่างไรเขียนเป็นเท่าไหร่ลูก
2: 0บาทจุด75บาทครับ
0: ต้องมีบาทไหม0 0ต้องมีบาทไหม
2: 0.75 บาทครับ
0: จะเขียนเป็น0แสดงจำนวนเงินที่เป็นบาทดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า 0.75 บาทแบบนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า75สตางค์เด็กๆคะเวลาเราเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดเด็กๆอย่าลืมนะคะหน่วยจะต้องเป็นบาทนะหน่วยเป็นบาทนะคะแล้วอ่านว่า75สตางค์เพราะว่าในข้อนี้คือ0บาท75สตางค์ใช่ไหมลูกที่เป็น0เราก็ไม่อ่านเราอ่านเป็น75สตางค์ได้เลยต่อไปตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1 1คน50สตางค์เขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรออกมาเขียนให้คุณครูข้างหน้าตรงแถบสีฟ้าตรงนี้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทน1คนออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยเด็กๆอาจไม่ต้องเขียนรายละเอียดเหล่านี้นะคะเขียนเพียงคำตอบที่หน้ากระดานก็ได้นะคะ50สตางค์เขียนแสดง

จำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรเขียนเลยค่ะลูกเขียนตรงนี้ลูกแถบสีฟ้าตรงนี้ดูสิคะว่าแตงกวาจะเขียนถูกต้องหรือไม่คำตอบของแตงกวาถูกต้องไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางตัวแทนเมื่อสักครู่ที่เขียนบนกระดานเขียนเป็น 0.50 บาทแบบนี้ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับแตงกวาหน่อยค่ะ 0.50 บาทแบบนี้อ่านว่าอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกันอ่านว่า50สตางค์นั่นเองต่อไปนอกจาก50สตางค์แล้วนะคะก็ยังมี25สตางค์25สตางค์เขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรกลุ่มที่2ตัวแทน1คนออกมาเขียนให้คุณครูหน่อยค่ะเขียนที่แถบสีฟ้าด้านล่างเลยนะคะกลุ่มที่2เป็นเชฟอีกแล้วนะ25สตางค์เขียนอย่างไรนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบกับเชฟนะคะว่าเขียนเหมือนกันหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบของเชฟและเพื่อนๆที่ออกมาเขียนด้วยว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เชฟเขียนแสดง2แสดง25สตางค์โดยใช้จุดได้เป็น 0.25 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางเขียนเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องการเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะมาหลายตัวอย่างแล้วหลังจากนี้คุณครูจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาค่ะนำสมุดขึ้นมาเรียบร้อยนะเตรียมพร้อมที่จะเขียนให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดลงในสมุดออโต้พร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดนั่งตัวตรงเตรียมอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูโจทย์ข้อนี้สถานการณ์นี้มีอยู่ว่าอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มเดือนนี้ครูจ่ายค่าไฟฟ้า490บาท3สตางค์ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าเขียนแสดงจำนวนโดยใช้จุดได้อย่างไรให้เด็กๆเขียนแสดงจำนวนเงิน490บาท3สตางค์โดยใช้จุดลงในสมุดของตนเองคุณครูให้เวลา1นาทีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนลงในสมุดของตนเองนะคะเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยแค่1นาทีเท่านั้นนะคนที่กำลังเขียนอย่าลืมนะคะเด็กๆตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะต้องมีกี่ตัว2ตัวนะถ้าใครเขียนแค่ตัวเดียวอาจจะไม่ถูกต้องนะคะ3สตางค์ไม่ใช่30สตางค์ระวังให้ดีเหลือเวลาอีก30วินาทีเด็กๆไม่ต้องนับถอยหลังค่ะลูกคุณครูจับเวลาอยู่นะคะเหลือเวลาอีก10วินาทีนักเรียนปลายทาง1คนนะคะหาตัวแทน1คนเพื่อตอบด้วยวาจาว่าเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรส่วนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่3 1คนนะคะเตรียมตัวตอบได้เลยหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆใครยังทำไม่เสร็จยกมือขึ้นใครทำเสร็จแล้วยกมือขึ้น2ข้าง2มือจับหัวค่ะ2มือจับไหล่2มือจับเอว

0: บมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งตัวตรงแล้วมาฟังเฉลยของเพื่อนๆนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนเมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นตอบวิธีการเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดประจาได้เลยนักเรียนกลุ่มที่3 1คนลูกเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรตัวแทน1คนใครดีคะเป็นกล้าเป็นกล้ากล้าเขียนอย่างไร
1: สี่ร้อยเก้าสิบบาทจุดสามจุดศูนย์สามบาทครับ
0: มีใครตอบเป็นสามศูนย์ไหมคะลูกมีใครตอบเป็นสี่ร้อยเก้าสิบจุดสามศูนย์ไหมถ้าใครตอบสี่ร้อยเก้าสิบจุดสามศูนย์ถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะถ้าจุดสามศูนย์ก็แสดงว่าเป็นสามสิบสตางค์สิใช่ไหมหรือใครเขียนเป็นจุดสามเฉยๆไหมมีใครเขียนเป็นจุดสามเฉยๆไหมถ้าจุดสามเฉยๆก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะต้องมีกี่ตัว2ตัวนั่นเองตัวเลข2ตัวต้องมีความหมายเหมือนกับจำนวนสตางค์ที่กำหนดให้ถ้าเป็น03ก็จะมีค่าเป็น3เหมือนกันนั่นเองนะคะและหน่วยเป็นบาทนะคะใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกหลังคำว่าบาทด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปเด็กๆเดือนนี้คุณครูจ่ายค่าไฟฟ้าคิดเป็นเงินกี่บาทกี่สตางค์ลูก490บาท3สตางค์นักเรียนปลายทางนะคะที่ดูที่สไลด์ของคุณครูที่คุณครูวงไว้ 490.03 ตรงนี้ไม่มีหน่วยเป็นบาทเพราะอะไรเพราะว่าเด็กๆสังเกตข้างบนตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้มีหน่วยเป็นบาทวงเล็บบาทอยู่แล้วเด็กๆจำเรื่องตารางทางเดียวได้ไหมวงเล็บบาทอยู่แล้วดังนั้นข้างล่างตรงที่คุณครูวงไว้สีส้มตรงนี้จึงไม่จำเป็นต้องเขียนหน่วยบาทอีกครั้งนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆมาสรุปวิธีการเขียนจำนวนเงินแบบใช้จุดค่ะก็คือให้เขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์แล้วเขียนหน่วยเป็นอะไรเป็นบาทต่อท้ายเลขโดดที่อยู่หลังจุดจะต้องมีกี่ตัว2ตัวนั่นเองนะคะต่อไปตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 7.1ให้นักเรียนเขียนจำนวนเงินแบบใช้จุดบนป้ายราคาสินค้านะคะใบกิจกรรมจะมีสินค้าและมีราคาสินค้าอยู่ด้านบนให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดบนป้ายราคากลุ่มใดมีนักเรียนทำถูกต้องทุกข้อครบทุกคนรับเงินรางวัลกลุ่มละ20บาทใบกิจกรรมนี้มีมูลค่า20บาทนะคะดังนั้นขอให้นักเรียนแต่ละคนทำด้วยความตั้งใจปรึกษากันได้ไหมไม่ได้ห้ามปรึกษากันนะคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเมื่อได้รับแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยหรือยังนะคะตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วนะรวบรวมใบกิจกรรมไว้ที่หัวหน้ากลุ่ม1คนค่ะเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะให้สลับกันตรวจโดยให้นำใบกิจกรรมของกลุ่มตนเองไปแลกกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณครูบอกแต่ว่าสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอาจใช้วิธีการสลับกันตรวจภายในกลุ่มก็ได้หรือสลับกลุ่มกันตรวจเหมือนนักเรียนต้นทางก็ได้คุณครูปลายทางจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1นำใบกิจกรรมไปสลับให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่2นำใบกิจกรรมสลับกับกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่1ลุกไปเลยลูกให้ออโต้สลับก็ได้จากนั้นกลุ่มที่5กลุ่มที่1รับของกลุ่มที่5มาจากนั้นกลุ่มที่5ไปสลับกับกลุ่มที่4ลูกเมื่อนักเรียนได้ใบกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มอื่นเรียบร้อยแล้วแจกกันเองเลยค่ะแจกกันภายในกลุ่มเลยตอนนี้นักเรียนต้นทางแจกเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางสลับเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเด็กๆพร้อมไหมพร้อมแล้วกลุ่มที่3ยังไม่พร้อมนักเรียนปลายทางต้องรอกลุ่มที่3หน่อยนะคะกลุ่มที่4ยังไม่พร้อมกลุ่มที่5พร้อมแล้วกลุ่มที่1และ2พร้อมแล้วทุกคนนั่งตัวตรงแล้วช่วยกันตรว

0: ค่ะข้อที่1ไอศกรีมราคาแท่งละ24.50 บาทเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไรเขียนอย่างไรลูก24.50 บาทแบบนี้ของใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะคะต่อไปข้อที่2 12.75 บาทเด็กๆต้องเขียนอย่างไรคะ 12.75 หน่วยเป็นบาทแบบนี้นะคะเอ๊ะเด็กๆเราเขียนว่า 12.75 บาทแบบนี้อ่านว่าอย่างไรนะอ่านว่ายังไงว่า12.75 บาทถูกต้องต่อไปข้อที่3หมวกราคาใบละ149.25 บาทเขียนโดยใช้จุดได้อย่างไรคะ149.25 บาทถูกต้องไหมคะตรวจของเพื่อนถูกต้องไหมถูกต้องนะต่อไปข้อที่วงเวียนเด็กๆรู้จักวงเวียนไหมวงเวียนราคาอันละ45.50 บาทเขียนอย่างไร 45.50 บาทนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเวลาตรวจของเพื่อนๆตรวจให้ถูกต้องนะคะถ้าเพื่อนทำถูกแล้วอย่าไปตรวจเป็นเครื่องหมายผิดนะลูกนะคะต่อไปข้อที่5ตุ๊กตาหมีราคาตัวละ199 บาทเขียนอย่างไรลูก199.00แล้วต่อด้วยบาทแบบนี้ใครไม่มีจุด00ถูกไหมไม่ถูกนะเพราะคุณครูสอนไว้แล้วนะคะเลขหลังจุดต้องมี2ตัว199.00แล้วบาทต่อท้ายต่อไปข้อสุดท้ายสุดท้ายหรือยังลูกข้อนี้สุดท้ายแล้วนะรองเท้าคู่ละ379.50 บาทเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบดังๆเลยค่ะว่าเขียนอย่างไร379.50 บาทนั่นเองเด็กๆตรวจของเพื่อนๆให้ถูกต้องค่ะนักเรียนต้นทางยังไม่คืนนะคะนักเรียนปลายทางยังไม่สลับคืนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเก็บรวบรวมอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งตอนนี้ทุกกลุ่มเก็บรวบรวมใบกิจกรรมไว้ที่หัวหน้ากลุ่มค่ะ1 2 3 4 5กลุ่มที่2เก็บรวดเร็วมากเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเก็บเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆกลับมาช่วยกันสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้วันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะการอะไรเอ่ยการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดใช่ไหมคะการเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดเด็กๆเขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์แล้วเขียนหน่วยเป็นอะไรต่อท้ายคะ
1: บาท
0: เขียนหน่วยเป็นบาทต่อท้ายต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 7.6 ตอนนี้เด็กๆเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 7.6 นี้มีด้วยการ3ข้อใหญ่โดยข้อที่1ใหญ่ให้เด็กๆเขียนจำนวนแบบใช้จุดเขียนจำนวนเงินแบบใช้จุดนะมีทั้งหมด6ข้อข้อที่2ให้เขียนจำนวนเงินแบบใช้จุดเหมือนกันส่วนข้อที่3ข้อนี้ให้เขียนจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์อันนี้มีเป็นจุดมาให้เวลาเด็กๆเขียนตรงนี้เด็กๆจะเขียนว่าอะไรลูก7.25 บาทนั่นเองเด็กๆนำช่วยกิจกรรมขึ้นมาค่ะ นำชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วดูที่แบบฝึกหัด 7.6 ของตนเองเลยนะคะแล้วลงมือทำได้เลยลูกทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆต้นทางบางคนยังทำไม่เสร็จเลยนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรานำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะลูกต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเงินซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัด 7.7 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดต่างกันรบ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเอาไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อน

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราก็เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของ
7: ให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
8: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องวัฏจักรชีวิตของเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่4แล้วนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันด้วยนะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมวงล้อนะคะคุณครูก็จะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางนะคะให้มาหมุนวงล้อนะคะพอนักเรียนหมุนวงล้อได้รูปอะไรนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถาม2คำถามนะคะนั่นก็คือว่าในรูปนั้นนะคะเป็นระยะใดของวัฏจักรนะคะแล้วก็อยู่ในวัฏจักรอะไรพอเข้าใจคำถามไหมคะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูสุ่มเลขที่นะคะได้เลขที่มีนักเรียนปลายทางเลขที่นั้นนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบตามเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะแล้วก็แต่ถ้านักเรียนปลายทางสุ่มเลขที่แล้วไม่มีนะคะก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ขึ้นมานะคะทีละคนอยากได้เลขที่อะไรเอ่ยเลขที่10ค่ะเลขที่10ค่ะเดี๋ยวไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเลขที่10หมุนวงล้ออ่ะกดหมุนวงล้อเลยค่ะได้รูปนี้นะคะเลขที่10จะต้องตอบคำถามว่ารูปนี้อยู่ในวัฏจักรอะไรขอไมค์ให้เพื่อนด้วยลูก

0: ไก่ของวัฏจักรไก่คะ
1: ลูกเจี๊ยบค่ะ
0: เพื่อนตอบลูกเจี๊ยบตอบถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนเลขที่19ด้วยนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเลขที่เอาเลขที่อะไรอยากเลขที่16ใครเอ่ยเลขที่16เชิญค่ะเลขที่16หลบให้เพื่อนหน่อยลูกกดหมุนวงล้อค่ะกดนิดเดียวโอเคกดหยุดด้วยค่ะรูปนี้คือรูปนี้คือระยะใดคะ
1: ผีเสื้อไหมค่ะ
0: รูปนี้ระยะผีเสื้อไหมเพื่อนตอบถูกไหมคะถูกอยู่ในวัฏจักรอะไร
1: ไหมค่ะ
0: อยู่ในวัฏจักรไหมถูกต้องไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาขออีก2คนอยากได้เลขที่เท่าไหร่บ้างโอ้ยมันติดมือ13เชิญเลขที่13ค่ะกดหมุนวงล้อก่อนนะคะซ้ำกับเพื่อนให้หมุนใหม่นะคะไม่ซ้ำแล้วรูปนี้คือระยะใด
1: นอนไม้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่านอนไม้ถูกต้องไหม
2: ถ
0: ู
2: กค่ะ
0: แล้วระยะนอนไม้อยู่ในวัฏจักรอะไรเอ่ย
1: วัฏจักรไม้ค่ะ
0: วัฏจักรไม้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนเลขที่เท่าไหร่เอ่ย13นักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเลขที่สุดท้ายไม่มองอุ้ยเลขที่เท่าไหร่2ตัวมีเลขโอกาสให้อีกไม่ได้เดี๋ยวเห็นสองหลักจ้าลงท้ายด้วยเลข
2: 14
0: เลขที่14จ้าเชิญเลขที่14กดหมุนวงล้อก่อนกดหยุดด้วยค่ะซ้ำไหมไม่ซ้ำแล้วรูปนี้คือระยะใด
1: ไข่ไก่ค่ะ
0: ไข่ไก่เพื่อนตอบถูกไหมคะตอบถูกนะคะระยะไข่ไก่อยู่ในวัฏจักรอะไร
1: ไก่ค่ะ
0: วัฏจักรไก่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะ
2: เห
0: ็นด้วยเพื่อนตอบถูกใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาไมค์คืนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวก่อนเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีอีกหนึ่งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยค่ะนักเรียนคะถ้าเรานำสัตว์ในระยะหนึ่งมาใช้ประโยชน์เรื่อยๆโดยไม่มีการเลี้ยงขึ้นมาทดแทนจะส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นอย่างไรมีคนยกมือตอบเอามือลงก่อนได้ไหมคะคุณครูเอามือลงก่อนเดี๋ยวคุณครูบอกให้ยกค่ะกลุ่มหนึ่งยกก่อนบอกมาค่ะว่าจะส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นอย่างไร
3: จะไม่มีวันสูญพันธุ์ครับ
0: ลองฟังคำถามดีๆเขาบอกว่าถ้านำสัตว์ในระยะหนึ่งมาใช้เรื่อยๆโดยไม่มีการเลี้ยงทดแทนจะส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นอย่างไรเอ่ยโดยไม่มีการเลี้ยงทดแทนนะคะ
3: สูญพันธุ์ครับ
0: อาจจะทำให้สัตว์นั้นสูญพันธุ์เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเก่งมากๆ

0: เรามาดูคำตอบกันนะคะทั้งต้นทางและก็ปลายทางสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือส่งผลให้ระยะนั้นมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆจนอาจทำให้สัตว์นั้นสูญพันธุ์ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือคำตอบสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะที่นักเรียนได้ตอบมานั่นเองนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่กิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้เลยนะคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดและบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้สำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะก็คือมาดูกันค่ะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านวิธีทำให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในวันนี้ในวันนี้ให้เรียนทำอะไรคะ
1: ให้นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์แล้ว
0: สำหรับวิธีทำในวันนี้ก็คือให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามในแบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเมื่อตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยแบบฝึกหัดก็จะอยู่ในหน้าที่109 110และก็หน้า111ให้นักเรียนทั้งปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางนะคะเปิดไปที่หน้า109และก็หน้า110 111ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่109ต่อมาหน้า110ใช่ไหมคะแล้วก็หน้า111นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมคะหน้าตาไปงานเป็นแบบนี้ไหมคะเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเจอแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะว่านักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอะไรในวันนี้นะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็คือ1นะคะให้คุณครูแจกแบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในการตอบคำถามค่ะแล้วก็บทบาทของนักเรียนนะคะก็คือมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะเอาละค่ะนักเรียนเจอแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางเจอแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนปลายทางเจอแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแบบฝึกหัดแต่ละข้อให้นักเรียนทำอะไรบ้างนักเรียนต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางฟังคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนดูไปทีละข้อนะคะว่าในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3เขาให้นักเรียนตอบคำถามอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่1นะคะก็คือคำถามถามว่าจากรูปนะคะวัฏจักรชีวิตของนายและสุนัขมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองดูนะคะเขามีข้อมูลมาให้นักเรียนก็คืออันนี้นะคะรูปนี้ก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตของยุงลายซึ่งมีข้อมูลมาให้นะคะว่ามีกี่ระยะอะไรบ้างนะคะส่วนอันนี้นะคะก็รูปนี้ก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตของสุนัขนะคะมีข้อมูลมาให้นักเรียนนะคะได้นำไปพิจารณานะคะว่าทั้งสองวัฏจักรนะคะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพอนักเรียนนำข้อมูลไปพิจารณาแล้วนักเรียนจะต้องนำมาตอบคำถามว่าถ้าพิจารณาแล้วว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตเหมือนกันให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเหมือนกันอย่างไรนะคะถ้าเหมือนกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าเหมือนกันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตแต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดถ้าให้เหตุผลนะคะให้เหตุผลนี้ก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่าแตกต่างกันนะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องแตกต่างกันและให้เหตุผลด้วยว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับยุงนะคะถ้านักเรียนคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่ายุงนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตแต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้นะคะส่วนสุนัขนะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะจากข้อมูลที่เขาให้มานะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตแต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดให้นักเรียนเลือกใส่นะคะเครื่องหมายถูกในช่องที่นักเรียนพิจารณาแล้วแล้วได้คำตอบนั้นมาพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจวิธีทำในข้อหนึ่งนี้ไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยนักเรียนต้นทางเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามในข้อที่2และข้อที่3กันต่อนะคะนักเรียนคะสำหรับคำถามข้อที่3นะคะเขาให้ข้อมูลนักเรียนมานะคะก็เป็นข้อมูลของวัฏจักรชีวิตของจิ้งหรีดนะคะก็คือใช้ข้อมูลนี้ที่เขาให้มานะคะว่าวัฏจักรของจิ้งหรีดนะคะมีกี่ระยะแล้วมีระยะอะไรบ้างนะคะไปใช้ในการตอบคำถามในข้อที่2และข้อที่3ไปดูคำถามในข้อที่2กันค่ะสำหรับคำถามในข้อที่2นักเรียนต้นทางคะนักเรียนต้นทางอย่าเพิ่งถามฟังคำถามก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับคำถามในข้อที่2ถามว่าปัจจุบันมนุษย์นิยมนำจิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยมาทำเป็นอาหารเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหากมีการจับจิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยในธรรมชาติมาทำอาหารเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับวัฏจักรชีวิตของจิ้งหรีดนักเรียนก็ลองดูนะคะว่าถ้าจับจิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยมาเรื่อยๆนะคะวัฏจักรของจิ้งหรีดจะเป็นอย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนเหตุผลนะคะว่าอะไรขึ้นกับวัฏจักรของจิ้งหรีดในข้อที่2นี้นะคะต่อมาข้อที่3ให้ทำอะไรเอ่ยข้อที่3คำถามบอกว่าถ้าไม่ต้องการให้วัฏจักรของจิ้งหรีดเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำอย่างไรนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าถ้าเราไม่ต้องการให้วัฏจักรของจิ้งหรีดเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะมีระยะใดระยะหนึ่งลดลงไปเรื่อยๆถ้าระยะใดระยะหนึ่งลดลงไปเรื่อยๆก็จะทำให้จิ้งหรีดทำไมคะนักเรียนต้นทางถ้ามีระยะใดระยะหนึ่งนะคะนายวัฏจักรจิ้งหรีดลดลงไปจิ้งหรีดจะเป็นอย่างไรอาจจะสูญพันธุ์ได้นักเรียนก็ลองหาแนวทางนะคะการไม่ทำให้วัฏจักรของจิ้งหรีดเกิดการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเขียนเป็นข้อมาก็ได้นะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยแบบฝึกหัดกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันไปทีละข้อค่ะมาดูที่ข้อแรกนะคะข้อแรกถามว่าจากรูปวัฏจักรชีวิตของยุงลายและสุนัขมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคุณครูจะสุ่มเลขที่มาตอบในข้อนี้นะคะเลขที่เท่าไหร่ดีโอ้ยเอาอันนี้2ตัวเลขที่เลข2ตัวลงท้ายด้วยเลข2
1: 22
0: ถูกต้อง22มาไหม22ขอไม้ให้เลขที่22ด้วยคำตอบในข้อนี้เหมือนหรือแตกต่างกัน
2: แตกต่างกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรคะยุงลายมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตหรือไม่มีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ของยุงลายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใช่ไหมคะแล้วสุนัขมีไหมคะสุนัขมีไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ของสุนัขนะคะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตนั่นเองเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะก็เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะเช็คเครื่องหมายถูกนะคะในช่องแตกต่างกันนะคะก็คือยุงลายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตแต่สุนัขทำไมคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตแต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนั่นเองตอบถูกกันไหมคะถูกใช่ไหมคะมาดูกันต่อที่ข้อที่2นะคะสำหรับข้อที่2นะคะคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือปัจจุบันมนุษย์นิยมนำจิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยมาทำเป็นอาหารเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหากมีการจับจิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยในธรรมชาติมาทำอาหารเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับวัฏจักรชีวิตของจิงหรีดคะสำหรับคนที่ตอบในข้อนี้นะคะก็คืออยากได้เลขที่อะไรเอ่ยอุ๊ยลงท้ายด้วยเลข7 27มาไม่เอ่ย27มามั้ยมา27ฟังคำตอบของเลขที่27นะคะคำตอบในข้อนี้คือ
2: จะทำให้จำนวนของจิ้งหรีดลดลงและทำให้สูญพันธุ์ได้เพราะว่ามีคนนำจิ้งหรีดมาทำเป็นอาหารและไข่กับตัวอ่อนลดลงไปด้วยได้ค่ะ
0: เพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับคำตอบเพื่อนไหมคะที่เพื่อนบอกว่าเมื่อนำจิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยนะคะมาทำอาหารเรื่อยๆก็ทำให้จิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัยลดลงใช่ไหมคะส่งผลให้ระยะไข่กับ
2: ต
0: ั
2: วอ
0: ่
2: อน
0: ลดลงตามไปด้วยเห็นจนอาจเกิดการสูญพันธุ์ได้เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะก็คือนักเรียนก็เขียนคำตอบนักเรียนได้ตอบไปเลยนะคะก็อย่างเช่นจิ้งหรีดตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้จะลดลงทำให้ไข่จิ้งหรีดลดลงส่งผลให้ตัวอ่อนลดลงตามไปด้วยจนในที่สุดจิ้งหรีดอาจเกิดการสูญพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะในข้อที่สองมาดูกันต่อที่ข้อที่สามค่ะนักเรียนคะข้อที่3ถามว่าถ้าไม่ต้องการให้วัฏจักรของจิ้งหรีดเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำอย่างไรสำหรับคนที่ตอบในข้อนี้นะคะก็คือเลขที่ทำไมไม่ได้เลข1ตัวบ้างเลยอ่ะแอบมองได้ไหมครูแอบมองได้ไหม
1: ได้
0: ไม่มองไม่มองได้มาแล้วได้มาแล้ว ีบตัวเดียวไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ใช่7 7 5 8 1 8 เลขที่4ค่ะเลขที่4ตอบมา1วิธีก่อนตอบมา1วิธีหนูจะมีแนวทางอย่างไรที่ไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของจิ้งหรีดเกิดการเปลี่ยนแปลงตอบมา1ข้อ
2: เพาะพันธุ์นะครับ
0: เพื่อนบอกว่าเพาะพันธุ์จิ้งหรีดให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางมีคำตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาซุ่มอีกหนึ่งคนนะคะมาตอบอีกหนึ่งข้อถ้าไม่มองไม่มองสองตัวสองตัวอีกแล้วขึ้นต้นขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยเลขสองลงท้ายด้วยเลขห้า25เออไม่มาไม่มาไม่เป็นไรสุ่มใหม่ค่ะลงขึ้นต้นด้วยเลขสองลงท้ายด้วยเลขหนึ่งมาป่ะ21มาไหมมาจ้ามาจ้าฟังเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีแนวทาง1แนวทางที่เพื่อนตอบก็คือเพาะพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะไม่ทำให้จิ้งหรีดเกิดการเปลี่ยนแปลง
2: ไม่จับจิ้งหรีดค่ะ
0: ไม่จับจิ้งหรีดเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็เขียนนะคะวิธีที่นักเรียนได้ตอบเลือกตอบเลยนะคะก็อย่างเช่นไม่จับจิ้งหรีดมากเกินไปหรือทำลายจิ้งหรีดไม่ว่าจะระยะใดก็ตามนะคะหรืออาจจะเพาะพันธุ์จิ้งหรีดให้มีจำนวนมากขึ้นก็ได้นะคะนักเรียนก็เขียนคำตอบที่นักเรียนได้ตอบลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันนะคะขอตัวแทน1คนในการสรุปกิจกรรมในวันนี้กลุ่ม2ยกมือรอไปแล้วนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนจะสรุปกิจกรรมว่าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างเอ่ย
1: ได้ความรู้ว่าเราจะทำให้สัตว์ไม่สูญพันธุ์อย่างไรครับ
0: ก็คือรู้มีแนวทางที่จะไม่ทำให้วัฏจักรของสัตว์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอะไรอีกคะมีอะไรอีกไม่เอ่ย
1: ทำให้เราช่วยสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ทำให้มันมีจำนวนเยอะขึ้นครับ
0: ก็คือช่วยให้สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไม่สูญพันธุ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยหมดหรือยังเอ่ย
1: ทำให้เรารู้เกี่ยวกับวัฏจักรของสัตว์ครับ
0: ทำให้เรารู้ว่าวัฏจักรของสัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรใช่ไหมหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปผลในวันนี้นะคะจากกิจกรรมนี้นะคะก็สรุปได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะแตกต่างกันสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้านดังนั้นเราไม่ควรทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือ1ค่ะใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันหน้าที่115นะคะและ2ค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาสวยงามค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะ นักเรียนคะในวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอ

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอย่าไม่หยุดไหลพี่เอย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
1: พี่เอย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกัน
0: ไหมถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได้โอ้ย
1: พี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บน
0: ะโอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพียย่ายังยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่ไปเข้าไปนะพี่อ๋อเพียย่าถ้ากลับบ้านไหนเพียย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
0: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะแล้ว
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่า
0: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
0: เมื่อกี้เสร็จ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: วันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
5: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: และผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่เราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
3: สิทธิของเด็ก

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ

0: กระถางและดูแลผู้ใหญ่เมตตาต้องปกป้องคุ้มครอง
1: เด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับ
0: มีสิทธิ์ได้พัฒนาก็หมายความว่าเด็กๆต้องได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้พิมพ์เรียนไปอย่างน้อย12ปีถ้ามากกว่านี้ก็แฮปปี้ไปเลย
1: เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับเด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ควรจะเข้าใจ
1: ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนควรคิดรู้จักรักษารักษาสิทธิของตนรักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์และมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิ์ใครใช่โยโยโย
2: เด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆอยากขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี
3: ้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้หนอขอชุดใหญ
4: ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
5: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
6: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
7: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
8: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดีๆ

0: ขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
1: ่พ่อหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
2: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
3: เด็กขอใหญ่ให้ดีใจนัก
4: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
5: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตัง
6: แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
7: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้า

0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณครู
2: ดาวทีวีแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ย
4: ระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DL TV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับ
5: คุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
4: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
7: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
8: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
7: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่

0: องค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวดีตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: ต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
1: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว้

0: 7มหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
1: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: เย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดต้องและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: พลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้ไหมนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: เซฟตี้คริส
2: โดนป้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: น่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเฮ้ยเอาเอาเงินเฮ้ยไป
2: ดีกว่าผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
4: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโอ้สนุกจังเลยอันนี
5: ้

0: ชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่แล้วหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะ
2: แม
1: ่ขา
2: ช่วยหนูด้วย
1: ช่วยหนูด้วย
2: หมอแม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังได้เหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสุนล่ำประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเราสองคนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
2: โอ้โหก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้โกลเด้นบัตเทิลมาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8 โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปอร์โตริโกด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
2: ม
1: ี
2: อะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่เราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
2: ก
1: ็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าน้องเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเราอย่างอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก็อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
2: ตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
2: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตาแต่น้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช
2: ่ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนล่ะอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
2: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
2: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอำลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
2: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
2: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
2: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7 ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
2: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ย
0: ได้หลักแสนคือ700,000กว่า
1: แล้วคนที่โหวตเนี่ย
0: คือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
2: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ$1,000,000หรือประมาณ33 ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33 ล้านหรือ1 ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามผลของความสำเร็จของอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1 ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกได้ว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16 ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ค่ะที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
2: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดง

0: ความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือแล้วทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค
0: ่
1: ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันไงพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
0: แล้วที่นี่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
1: ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภักภาธิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได
1: ้
0: พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
0: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
0: ก็ซ้อนอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างกันสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันนี้มันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้ง

0: สตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับแถบเซนซาวนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับ
1: ที
3: ่หนัก

0: มากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่กันนั่นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
0: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
0: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
2: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการได้ไหมคะว่าประมาณสักประกี่มิลลิเมตรคะ
0: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวนี้แถวสระแก้วตรงนี้จะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอก

0: ี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ

0: าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการ
1: ดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณนกสุนทรีสาธุภาพเรายังคงอยู่ในเรื่องของงานช่างวันนี้อยากจะสุ่มสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะลูกว่าในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนรู้จักช่างอะไรบ้างโอ้โหยกทุกกลุ่มเลยขอไปที่เอามือลงค่ะเอามือลงเราอยู่ป.3แล้วใช่ไหมคะเพื่อนไปทางเขาอยู่ป.3แล้วฉะนั้นถ้าตบมือหนึ่งครั้งทำยังไงคะลูกโอ้โหตบไม่พร้อมกันเลยเอาใหม่ค่ะปบมือหนึ่งครั้งแบบนี้มันของน้องอนุบาลค่ะฉะนั้นถ้าป.3คุณครูบอกปบครั้งนักเรียนต้องบวกเพิ่มไปเป็น2บวกอีก2ถ้าบอกตบมือ1ครั้งต้องบวกต้องตบเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ต้องตบเพิ่มเป็น
1: 3
0: บวกเพิ่มอีก2เข้าใจไหมถ้าบอกให้ปบมือ2ครั้งต้องตบกี่ครั้งคะ
1: 4
0: เออเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มไหนพร้อมเพียงมากที่สุดนะคะป.3พร้อมเพื่อนไปทางพร้อมไหมคะรอบนี้ทดลองก่อนนะคะลูกปบมือหนึ่งครั้งค่ะยังมีเสียงแปะเพิ่มไม่เป็นไรค่ะต่อไปอันนี้เอาจริงแล้วนะปบมือสองครั้งค่ะยังมีอยู่มาจากกลุ่มไหนคะลูก
1: กลุ่ม

0: กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4หยิบไมค์เลยค่ะลูกของานช่างที่นักเรียนนั้นรู้จักหรือเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเขาค่ะกลุ่ม4มีกันอยู่5คนคนละ1ช่างนะคะเริ่มเลยค่ะ
1: ช่างไม้ค่ะ
0: ช่างไม้วนเลยค่ะลูกวนเลยค่ะเรียงมาใจเย็นๆนะคะให้เพื่อนได้ช่วยนึกนิดนึงเพื่อนในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะลูก
1: ช่างไฟค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่างแอร์ค่ะ
2: ช่างประปาครับช่างประดิษฐ์ครับ
0: โอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้หน่อยค่ะถึงแม้ว่าจะตบมือพลาดไปนิดนึงแต่ก็สามารถทำไมลูกตอบคำถามได้ดีเยี่ยมนะคะวันนี้ค่ะในเรื่องของประโยชน์ของการทำงานช่างนะคะเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงไป5ช่างขอ1ช่างลูกที่เมื่อกี้เพื่อนพูดไปมีช่างอะไรบ้างนะ
3: ช่างไม
0: ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไม้ก่อนค่ะช่างไม้เขามีประโยชน์ยังไงคะลูก

0: าช่วยกันคิดนิดหนึ่งค่ะลูกเอาเป็นว่าขอกลุ่มละ1คำตอบนะคะปรึกษากันในกลุ่มก่อนช่างไม้ค่ะเขามีประโยชน์ยังไงคะลูกตอนนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่ม5ขอตอบก่อนใช่ไหมคะกลุ่ม5ค่ะว่าไงคะลูก
1: สามารถสร้างบ้านได้ครับ
0: สามารถสร้างบ้านได้นะคะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะ
2: ประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวกับไม้ได้ครับ
0: อีกรอบหนึ่งค่ะ
2: สร้างสิ่งของที่เกี่ยวกับไม้ได้ครับ
0: สร้างสิ่งของที่เกี่ยวกับไม้ได้นะคะต่อไปกลุ่ม4ค่ะ
3: สร้างโต๊ะได้ครับ
0: สร้างโต๊ะได้นะคะกลุ่ม3
4: สร้างเก้าอี้ได้ค่ะ
0: นึกแล้วเลยเขามีโต๊ะปุ๊บเราต้องเป็นเก้าอี้กลุ่ม1กลุ่มสุดท้ายแล้วที่จะตอบทำอะไรดีคะนึกออกไหมคะลูกเดี๋ยวค่ะใจเย็นนิดนึงพร้อมเพียงแล้วใช่ไหมคะปรึกษากันดีแล้วนะคะว่าไงคะลูก
4: สามารถสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะ
0: สร้างเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นไงล่ะไม่รวมแค่โต๊ะคือรวมโต๊ะรวมเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นี่รวมเยอะกว่าคืออาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นวางของก็ได้นะคะเก่งมากค่ะแสดงว่าวันนี้เดี๋ยวกิจกรรมของเรานักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเอามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างนะคะประโยชน์ของการทำงานช่างที่เคยพบเห็นในชีวิตประจำวันได้เมื่อกี้นี้คำถามข้อนี้นักเรียนก็ทำไมลูกตอบได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะจะให้นักเรียนนั้นเขียนประโยชน์ของการทำงานช่างจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาได้อย่างถูกต้องนะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของงานช่างนะคะคำถามชวนคิดค่ะคิดก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยตอบนักเรียนจะทำยังไงคะหากหลอดไฟที่บ้านของนักเรียนนั้นชำรุดหลอดไฟเอ้ามองขึ้นบนเพดานค่ะมองขึ้นอย่าเพิ่งยกมือค่ะลูกเอามือลงก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอดไฟใช่ไหมปกติเราเปิดสวิตช์แล้วไฟก็ติดใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเกิดสมมุติกลับไปบ้านเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่ติดนักเรียนจะทำยังไงคะโอ้โหสุดมือเลยเลือกใครไม่ได้เลยจริงๆค่ะขอไปที่กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ว่าไงครับลูก
1: โทรเรียกช่างไฟมาซ่อมไฟให้ครับ
0: โทรเรียกช่างไฟมาซ่อมนะคะอ่ะนั่งลงค่ะเป็นคำตอบที่ทำไมลูกยังไม่ถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ได้ผิดด้วยนะคะขอกลุ่มหน้าตาแบบอยากตอบทุกคนเลยไปกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ก่อนนะทำยังไงดีครับ
2: ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนครับ
0: ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนนะครับแล้วใครเปลี่ยนครับ
2: พ่อครับ
0: อืมค่ะคือคนที่ไปซื้อนี่คือเราโทรบอกพ่อด้วยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับเพราะตอนเราเจออยู่ที่บ้านเปิดไปปุ๊บไฟไม่ติดเราไปซื้อหลอดไฟมาเองหรือว่ายังไงคะ
2: ให้พ่อไปซื้อหลอดไฟให้ครับ
0: อ๋อค่ะเยี่ยมมากค่ะมีใครคำตอบนอกเหนือจาก2กลุ่มนี้กลุ่ม4ยังคำตอบนอกเหนือจากเขาอีกเหรอคะลูกนอกเหนือเขาไหมคะคำตอบเหมือนเขาไหมคะลูกไม่เหมือนอ่ะไปกลุ่ม4ค่ะคำตอบไม่เหมือนยอมกันไม่ได้เลยนะคะว่าไงครับลูก
3: เช็คช่องไฟครับ
0: เช็คช่องไฟเราเป็นคนทำเองหรือเปล่าคะ
3: คุณพ่อทำให้ครับ
0: อ๋อค่ะมีค้านอีกกลุ่ม4ไม่ยอมกันเองค่ะว่าไงคะลูก
3: เรียกพ่อมาซ่อมให้ครับ
0: ค่ะกลุ่ม1ไม่เหมือนเขาอีกเหรอคะเอายอมค่ะเดี๋ยวจะว่าคุณครูไม่อยากยอมให้หนูตอบเลยเอาว่าไงคะลูก
4: ให้พี่มาซ่อม
0: ค่ะให้พี่มาซ่อมค่ะอ่ะค่ะพี่มาแล้วคุณพ่อมาแล้วเหลืออีกคนนึงค่ะคุณแม่ไหมน้องมีไหมคะน้องมาอีกอุ๊ยอ่ะ

0: ต้องทำไมลูกปิดสวิตช์นะคะอาจจะต้องสับคัทเอาท์ด้วยแล้วเวลาเราขึ้นบันไดนะคะเขาเรียกว่าบันไดอะไรนะนึกออกไหมคะลูกที่ต้องปีนขึ้นไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะบันไดของช่างอ่ะแบบนั้นคือเราจะมาเอาเก้าอี้ต่อกันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยคือต้องให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ปฏิบัตินะคะอ้าวทีนี้มาดูประโยชน์ของงานช่างบ้างค่ะงานช่างนะคะมีประโยชน์หลายด้านนะคะทั้งในชีวิตประจำวันและในอาชีพการงานนะคะซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้คือคุณครูก็สรุปมาให้คร่าวๆนะคะอย่างแรกเลยค่ะประโยชน์ของเขานะคะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมและดูแลรักษาข้อนี้เป็นยังไงทราบไหมหัวข้อบอกว่าซ่อมแซมและดูแลรักษาก็คือยังไงนะคะ
1: ช่วยซ
0: ่
1: อมแซมส
0: ิ่งที่เสียหายคือเวลาของเสียเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่นะคะก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะคะอาจจะชำรุดบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นบางครั้งน็อตอาจจะหลุดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำไมลูกซื้อใหม่อาจจะไปซื้อน็อตมาเพิ่มแล้วไขขันให้มันเรียบร้อยมันก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเคยมีไหมเอ๊ะปกติเราเปิดตู้เย็นจะมีไฟใช่ไหมวันนี้เปิดแล้วทำไมตู้เย็นไม่มีไฟแสดงว่าดวงไฟของตู้เย็นนั้นทำไมลูกอาจจะเสียหรืออาจจะช็อตเราก็สามารถที่จะทำไมลูกเรียกช่างมาดูที่บ้านให้ช่างมาเปลี่ยนได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีความรู้ก็อาจจะเปลี่ยนเองได้เราไม่จำเป็นต้องว่าอุ๊ยไฟไม่ติดแล้วซื้อใหม่นะแบบนี้โทรทัศน์เสียเคยไหมคะลูก
1: เคย
0: ไหมคะ
1: เคย
0: อะไรนะเพราะมันชอบดับเองเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดนะคะอันนี้เราก็สามารถเรียกช่างมาดูได้แต่ถ้าบางครั้งช่างมาประเมินราคาแล้วซ่อมเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเขาก็อาจจะแนะนำให้เราซื้อใหม่ก็ได้นะคะกาต้มน้ำร้อนบ้านใครเคยเสียบ้างอาการเป็นยังไงคะลูกเวลามันเสีย
1: ต
0: ้มน้ำไม่ได้ของคุณครูค่ะเคยเสียคือหนึ่งเวลากดน้ำมันไม่สูบน้ำขึ้นมานึกออกไหมคะแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้คือเปิดฝาแล้วก็ตักแต่ว่ามีอันตรายคือไฟอาจจะดูดได้ฉะนั้นเราต้องซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นให้อยู่ในสภาพที่ทำไมลูกใช้งานได้ดีเป็นปกตินะคะพัดลมค่ะเอพัดลมเคยเสียไหมคะ
1: เ
0: สียยังไงคะลูกใบพัดหักใบพัดหักทำยังไงคะลูกก็คือใบพัดข้างในเนี่ยมันหักเราก็สามารถที่จะซ่อมเองได้คือเอาใบพัดอันเดิมไปที่ร้านซื้ออะไรแล้วก็บอกเขาแบบนี้รุ่นนี้นะคะเขาก็จะให้เรามาประมาณ100ประมาณนะคะ100เราก็สามารถที่จะมาทำไมลูกใส่ประกอบได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาของเก่าไปให้เขาอาจจะทำไมลูกกะไม่ถูกว่านี้จะใช้ได้หรือไม่นะคะหรือบางครั้งเวลามันเสียพัดลมมันจะต้องหมุนทำไมลูกหมุนหมุนหมุนอาการเสียคือพัดลมหมุนแบบนี้ไม่รู้ใครจะเย็นก่อนกันค่อยๆหมุนเวลาเราไปให้ร้านก็จะคิดเราประมาณสัก100 200บาทแล้วก็ไม่รู้เขาซ่อมอะไรกลับมาบ้านหมุนติ้วเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเองได้โดยสามารถถ้าอาการแบบพัดลมหมุนเฉยๆนะลูกเราก็ซื้อเขาเรียกว่าคาปูเอ๊ะหรือคาปาคาอะไรนะคะลูกรู้จักไหมมันจะอยู่ด้านหลังเขาเรียกว่าคาปานะคะลูกอยู่ด้านหลังเราสามารถไปบอกร้านได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนพัดลมก็จะหมุนติ้วเลยนะลูกนะเฟอร์นิเจอร์ค่ะบางบ้านมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เป็นเบาะอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ก็ได้นะคะคือเราก็สามารถไปให้ช่างอะไรลูกซ่อมได้แบบนี้ช่างอะไรคะเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ตัวหนังตัวนี้เคยเห็นไหมลูกที่บ้านที่หัวหินจะมีคือช่างทำบอ

ใหม่นะคะเขาก็จะหุ้มเบาะให้ใหม่ก็มาเหมือนใหม่เลยเลือกสีได้ด้วยนะคะเราก็เหมือนได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะหรือไม้นะคะเขาก็อาจทำไมลูกอุ๊ยถ้าฐานยังดีอยู่ด้านบนนี่เปลี่ยนไม้เขาก็อาจจะหาไม้อื่นมาให้เรานะคะท่อประปาน้ำไม่ไหลน้ำรั่วเราก็เรียกทำไมลูกช่างมาซ่อมแซมนะคะถ้าเกิดเราเห็นน้ำรั่วแล้วเราไม่ซ่อมแซมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทำไมลูกจ่ายค่าน้ำเพิ่มขึ้นเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ทำไมลูกแบบสิ้นเปลืองไปเลยนะคะฉะนั้นถ้ามีน้ำรั่วที่ไหนควรรีบซ่อมนะคะต่อไปค่ะประโยชน์ของเขาคือสร้างสรรค์และออกแบบช่างอะไรนะช่างประดิษฐ์ล่ะคะไปดูค่ะงานช่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และออกแบบสิ่งของนะคะเช่นช่างประดิษฐ์ก็ได้นะคะนี่ค่ะช่างเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะว่าเก้าอี้หรือโต๊ะที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีรูปทรงที่ทำไมลูกแตกต่างกันออกไปเห็นไหมคะอันนี้ก็เรียบๆเหมือนกันอันนี้เริ่มทำไมลูกมีลูกเล่นขึ้นมานะคะหรือเดี๋ยวนี้อาจจะเห็นเป็นในรูปลักษณ์แบบอื่นนะคะต่อไปค่ะพัฒนาทักษะของผู้เป็นช่างเองคือพอเห็นงานมาเยอะๆเข้าเขาก็สามารถที่จะทำไมลูกสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์งานต่อยอดไปได้อีกนะคะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยนะคะอีกทั้งค่ะพอซ่อมไปแล้วออกแบบไปแล้วฝึกความอดทนให้กับตนเองด้วยเอาง่ายๆเลยช่างเย็บผ้าช่างซ่อมแซมลูกค้ามาบอกว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ช่างเริ่มคิดแล้วเอ๊ะจะทำยังไงดีนะอยากจะได้ตรงนี้แต่เอาผ้าตรงนั้นมาต่อตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็ต้องเลาะตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ฝึกในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะนี่ค่ะสร้างรายได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขามีความสามารถแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้นะคะหรืออาจจะทำประกอบเป็นอาชีพเลยซึ่งในปัจจุบันก็สามารถประกอบเป็นอาชีพได้หรืออาจจะประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะนี่ช่างอะไรคะลูกช่างไฟนะคะไฟไม่ติดกระแสรั่วนี่นึกถึงช่างไฟนะลูกนะอย่าซ่อมเองนะคะบางครั้งอย่าซ่อมเองอันนี้ช่างอะไรคะลูกช่างอะไรคะช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะคะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเสื้อผ้าที่เด็กนักเรียนใส่คือไม่จำเป็นจะต้องไปให้ช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะคะก็คือจะมีมาเป็นไซส์เลยใช่ไหมคะ3อก32อก30หรือว่ากางเกงแต่สมัยก่อนค่ะชุดนักเรียนคุณครูก็จะต้องตัดนะกระโปรงก็ต้องตัดหรือบางคนที่รูปร่างนั้นทำไมลูกตัวเล็กเกินไปขนาดเสื้อที่ทำไมลูกที่เขามีในท้องตลาดไม่ได้มาตรฐานก็ต้องตัดนะคะหรือบางครั้งเราอยากได้ชุดแบบเนี้ยเราก็ต้องตัดนี่ค่ะเสื้อสูทก็ต้องตัดการตัดจะดีอย่างหนึ่งคือจะพอดีกับตัวผู้ใส่นะคะอันนี้ช่างอะไรคะลูกช่างปูนหรือช่างก่อสร้างนะคะช่างโยนเอ๊ะมีประโยชน์ยังไงคะช่างโยนซ่อมลดได้แล้วซ่อมอะไรได้อีกคะลูกงานเกี่ยวกับพวกเครื่องโยนนะคะเพราะบางครั้งรถเราสตาร์ทไม่ติดเราทำไงคะลูกเราก็เข็นไปให้ร้านค่ะเพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ไหมคะหรือบางครั้งรถยนต์อยู่ๆไปดับกลางทางทำไงคะคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะลูกเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะทำยังไงคะโอ้น้ำมันหมดน้ำมันหมดนั่นเราก็แค่เติมมันก็ไปต่อได้แต่บางครั้งน้ำมันก็มีอยู่เครื่องก็ดับทำยังไงคะโอ้โทรเรียกช่างใช่ค่ะถ้าไม่โทรเรียกเพื่อนก่อนก็เราก็โทรเรียกช่างนะลูกถูกต้องอันนี้ช่างไม้นะคะก็คือช่างไม้เนี่ยก็สามารถที่จะในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไม้นะคะประโยชน์ของ

0: ทางเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็นยังไงคะลูกการปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งของแล้วมันจะไปเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้ยังไงคะลูกเอาไหนว่ายังไงคะลูกข้อนี้คิดว่ายังไงคะลูกข้อนี
1: ้ทำให้ดูใหม่ขึ้นนะคะ
0: ทำให้ดูใหม่ขึ้นนะคะเอาของที่ซ่อมแล้วมันทำให้ดูใหม่ขึ้นเอามีใครมีความคิดเห็นแตกต่างบ้างยังไม่มีนะคะเก่งมากค่ะลูกนี่ค่ะนี่มาจากถังน้ำมันเขาเอามาทำเป็นอะไรลูกเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะจากถังน้ำมันเดิมอาจจะใบแล้วทำไมลูกใช้เสร็จแล้วใบละ100-200พอมาทำแบบนี้ปุ๊บราคาอัพขึ้นเลยสูงขึ้นเลยถูกไหมไหมคะรู้จักออกเรื่องของการค้าขายขนของใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไหมคะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทำไมลูกนั่งสบายเลยคุณครูก็อยากได้นะแบบนี้เห็นไหมลูกมีแบบเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะแพงขึ้นนะเขาเรียกว่าต่อพ่วงข้างนะลูกทางกฎหมายไหมคือก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงนะคะอันนี้ถือไปว่าเป็นการดัดแปลงนะคะถ้าเกิดว่าเกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ถือว่ามีโทษเหมือนกันนะลูกนะตอนนี้ค่ะไขปริศนาเขาคือใครหนอโดยคุณครูจะให้บัตรภาพนะคะมาให้บัตรภาพนักเรียนแล้วให้นักเรียนทายว่าในบัตรภาพแต่ละกลุ่มภาพที่นักเรียนได้เป็นช่างอะไรนะคะนี่ค่ะไขปริศนาจากภาพว่าเป็นช่างอะไรแล้วให้เขียนประโยชน์ว่าช่างที่นักเรียนได้นั้นเขามีประโยชน์อะไรบ้างโดยคุณครูให้กระดาษ A4 แล้วอยู่ที่โต๊ะทุกคนไอ้โทษนะคะทุกกลุ่มฉะนั้นงานชิ้นนี้เป็นงานกลุ่มงานกลุ่มก็คือจะต้องทำไมลูกช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะอย่างน้อยผู้เขียน1คนถูกไหมลูกอีก5คนที่เหลือเราต้องระดมความคิดนะคะโดยปริศนาของคุณครูค่ะจะมีเป็นซองแบบนี้ให้จริงๆแล้วคุณครูว่าจะสลับหมดเลยก็กลัวว่าใน1ชั่วโมงนี้อาจจะไม่สำเร็จฉะนั้นก็เลยทำแยกเป็นซองให้นะคะขอตัวแทนค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5เชิญด้านหน้าค่ะได้ไปแล้วไว้ที่ตัวแทนก่อนนะคะลูกไว้ที่ตัวแทนก่อนค่ะไว้ที่ตัวแทนก่อนนะคะรอเพื่อนกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มนั่งที่เรียบร้อยแล้วงานที่นักเรียนต้องทำมีอะไรบ้างลูกแล้วยังไงต่อคะเขียนประโยชน์นะคะของงานช่างชนิดนั้นสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างงานช่างที่นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันแล้วก็เขียนประโยชน์ของงานช่างได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะดูนะคะว่างานช่างที่นักเรียนได้นั้นเป็นงานช่างอะไรแกะได้เลยค่ะคุณครูมีข้อความให้ไว้ด้วยนะคะตอนนี้งานกลุ่มเราสามารถขึ้นมาช่วยเพื่อนได้ค่ะเทปริศนาออกจากซองให้หมดเลยลูกช่วยเพื่อนเลยค่ะกลุ่มนี้วางแผนดีมากค่ะเขาเอาด้านที่เป็นมุมกระดาษวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะกลุ่มนี้ก็ดีค่ะคืออีกคนหนึ่งเป็นคนต่ออีกคนหนึ่งเริ่มทำไมลูกเริ่มเขียนแล้วนะคะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะลูกจ้า

0: ช่วย
1: เสร็จแล้วเขียนอะไรลูกเขียนประโยชน์ค่ะเมื่อกี้นี้คุณครูก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะมีประโยชน์อะไรบ้างเขียนใส่กระดาษ A4 ค่ะอย่าลืมเขียนชื่อช่างด้วยนะลูก

ตอนนี้นะคะให้เด็กๆนั้นวางมือก่อนพอแล้วค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูที่กลุ่มหนึ่งนะคะว่าภารกิจกลุ่มหนึ่งนั้นไขปริศนาว่าเป็นช่างอะไร

0: ไรฉะนั้นเมื่อเพื่อนนำเสนอกลุ่มอื่นต้องทำไมลูกเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะปรบมือแบบป.3นะลูกปรบมือแบบป.3ปรบมือ1ครั้งค่ะโอ้เยี่ยมมากค่ะกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ใครเป็นผู้นำเสนอคะลูกรับไมค์เลยค่ะลูกกลุ่ม1ค่ะไหนดูช่างที่ได้เขาคือใครคะลูกกลุ่มนี้ช่างอะไรคะลูก
1: ช่างก่อสร้างค่ะ
0: ช่างก่อสร้างนะคะอ้าวแล้วช่างก่อสร้างมีประโยชน์ยังไงบ้างคะลูก
1: สามารถสร้างบ้านได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: สามารถสร้างเฟอร์นิเจอร์ได
0: ้ค่ะ
1: สามารถหารายได้ได้ค่ะ
0: ค่ะมีอะไรเสริมอีกไหมกลุ่มอื่นใครโอ้ยังไม่จบใช่ไหมคะต่อเลยค่ะ
1: สามารถสร้างของที่ชำรุดได้ค่ะ
0: สามารถสร้างของที่ชำรุดได้เราเรียกว่าซ่อมแซมของที่ชำรุดได้นะคะเยี่ยมมากค่ะเอาปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยนะคะมีใครอยากเสริมของกลุ่มหนึ่งไหมลูกมีไหมคะไม่มีนะคะเอาต่อไปกลุ่มสองค่ะเป็นช่างอะไรคะลูกช่างโยนเอ๊ช่างโยนมีประโยชน์ยังไงบ้างคะลูกอ้าวกระดาษให้เพื่อนนำเสนอค่ะ
2: ซ่อมแซมรถได้ครับ
0: ค่ะ
2: มีเงินเลี้ยงครอบครัวครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะ
2: ซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้รอบรู้เรื่องเครื่องยนต์ของยานพาหนะครับ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะมีใครอยากจะเสริมให้กลุ่ม2ไหมคะไม่เสริมนะคะเอาไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่ม3ใครจะเป็นผู้นำเสนอคะลูกกลุ่มนี้ได้ช่างอะไรเอ่ย
1: ช่างไม้ค่ะ
0: ช่างไม้ค่ะนำเสนอได้เลยค่ะลูก
1: ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ออกแบบชิ้นงานอดิเรกมีรายได้เยอะ
0: ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พัฒนาตัวเองค่ะ
0: ค่ะตรงเมื่อกี้ท่อนแรกอาจจะเว้นวรรคผิดนิดนึงนะคะตอบว่ายังไงนะลูกท่อนที่สอง
1: ออกแบบชิ้นงานอดิเรกค่ะ
0: ออกแบบชิ้นงานออกแบบชิ้นงานแล้วก็คือสามารถเป็นงานอดิเรกได้นะคะลูกต้องเว้นวรรคประโยคนิดนึงนะคะลูกอ้าวต่อไปค่ะกลุ่ม4แล้วกลุ่ม4ได้อะไรคะลูกเพื่อนอยากจะนำเสนอใครจะนำเสนอคะลูกกลุ่มนี้ให้สาวนำเสนอดีกว่าเนาะเป็นผู้หญิงอ้าวว่าไงคะลูกเอ๊ช่างอะไรนะ
3: ช
0: ่
3: างเย
0: ็
3: บผ
0: ้
3: า
0: ช่างเย็บผ้านะคะเขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะลูก
1: มีความสามารถดัดแปลงออกแบบตัดเย็บมีรายได้ให้กับครอบครัวสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ดัดแปลงเสื้อผ้าต่างๆได
0: ้เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราแล้วกลุ่ม5ค่ะได้ช่างอะไรคะลูก
4: ช่างไฟค
0: ่
4: ะ
0: ได้ช่างไฟนะคะเอ๊ประโยชน์เขาเป็นยังไงบ้างคะลูก
1: ซ่อมไฟได้
0: โอ
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้บ้านสว่าง
0: ค่ะ
1: ทำให้ไฟสว่างขึ้นมีรายได้ค่ะ
0: เยี่ยมค่ะแทบทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็ตามคืออย่างน้อยก็คือทำให้มีรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะตอนนี้เป็นงานเดี่ยวแล้วหันกลับมายืดตัวให้ตรงนะคะคำถามของคุณครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนนั้นยกตัวอย่างค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะนักเรียนได้รับประโยชน์จากงานช่างอะไรและอย่างไรโดยให้เขียนใส่สมุดนะคะขอสั้นๆนะคะใส่สมุดตัวเองเลยค่ะคุณครูจะให้เวลา3นาทีนะคะประมาณ3นาทีลงมือเลยค่ะเมื่อกี้นี้เพื่อนเราก็บอกไปหลายช่างแล้วนะคะแต่ตอนนี้อยากจะถามว่าทำไมลูกให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะ

0: ว่าเคยได้รับประสบการณ์นะคะจากงานช่างอะไรบ้างนะคะขอ1ช่างพอนะคะและประโยชน์ที่ได้จากเขาคืออะไรนะลูกขอแค่นิดนึงพอได้ไหมคะประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากงานช่างค่ะเอาจากประสบการณ์ของนักเรียนเลยค่ะว่านักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากเขาบ้างมีใครไม่เคยมีไหมคะไม่เคยได้รับประโยชน์จากงานช่างเลยมีไหมลูกคุณครูว่าไม่มีนะไม่มีโต๊ะเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งอยู่ก็ได้ประโยชน์จากช่างอะไรคะลูกช่างไม้ง่ายๆเลยในห้องนี้มีเยอะมากค่ะช่างไฟที่สว่างขนาดนี้ช่างก่อสร้างที่สร้างเป็นตึกได้นึกออกยังไม่มีได้ไงคะโต๊ะเก้าอี้หนูทำเองไหมเห็นไหมครูเพิ่งพูดไปนักเรียนได้ประโยชน์จากช่างไม้เสื้อผ้าที่นักเรียนได้สวมใส่ช่างเย็บผ้าหนึ่งออกยังคะโบที่นักเรียนติดอยู่ก็มาจากช่างประดิษฐ์ขอหนึ่งช่างไงถ้าคุณครูยกตัวอย่างครูก็ยกตัวอย่างช่างเย็บเสื้อผ้าประโยชน์ที่ได้รับคือมีเสื้อผมใส่แค่นี้ค่ะแค่นี้พอเอาไม่เอาเยอะค่ะไฟที่บ้านนักเรียนสว่างก็มาจากช่างไฟนักเรียนอย่านึกไกลตัวค่ะนึกใกล้ๆเอาไหนลองสัมภาษณ์ก่อนนะคะถ้าเขียนอาจจะนานไปนิดนึงเขาไม่เลยค่ะลูกหนูจะยกตัวอย่างช่างอะไรคะ
1: ช่างไฟครับ
0: แล้วประโยชน์ที่ได้ได้ยังไงคะลูกประโยชน์ที่ได้ช่างไฟเขาทำอะไรให้เราคะ
1: ทำให้เรามีไฟใช้ครับ
0: ช่างเก่งมากค่ะลูกแค่นิดเดียวแค่นี้เองนะคะเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะไม่เขียนเยอะนะคะบรรทัดเดียวก็เกินพอแล้วลูกไปกันต่อค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะงานต่อไปของเรานะคะวันนี้เรามีงานค่อนข้างเยอะนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องประโยชน์ของงานช่างด้วยนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะก็ปฏิบัติใบงานที่3นะคะเรื่องประโยชน์ของงานช่างนะคะแต่วันนี้ค่ะสำหรับนักเรียนออกอากาศของเราคุณครูจะให้ทำงานชิ้นนี้ใส่สมุดนะคะดูรูปร่างหน้าตาใบงานนะคะคือให้นักเรียนวาดภาพงานช่างที่นักเรียนนั้นอยากทำต้องอยากทำนะลูก1ชนิด1ช่างนะคะลูกพร้อมเขียนประโยชน์ของงานช่างชนิดนั้นนะคะได้ไหมคะลูกได้ไหมเป็นช่างตัดผมนะคะคนที่3ได้ไหมคะลูกบอกเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนนิดนึง
2: ช่างไฟค่ะ
0: ช่างอะไรนะคะ
2: ช่างไฟค่ะ
0: ช่างไฟโอ้โหเยี่ยมมากค่ะ
2: ช่างยนต์นะครับ
0: ครับผม
3: ช่างกล้องค่ะ
0: ช่างกล้องนี่คือเป็นยังไงลูกเป็นนักถ่ายภาพนะคะ
3: ช่างก่อสร้างค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: ช่างก่อสร้างค่ะ
0: ช่างก่อสร้างนะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วก็บอกประโยชน์ของงานช่างชนิดนั้นนะคะยากเกินไปไหม
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะลงมือเลยค่ะอย่างน้อยตอนนี้ในห้องนี้ให้เขียนชื่อช่างให้ได้ก่อนนะเขียนชื่อช่างเลยค่ะวาดภาพใหญ่ๆนะเวลาวาดสมุดเราเนี่ย

0: ใหญ่อยู่เวลาวาดภาพขอให้ทำไมลูกเต็มหน้ากระดาษนิดนึงนะคะบางคนวาดนิดเดียวนะตอนนี้ขอชื่อช่างนะคะเขียนชื่อช่างก่อนภาพอาจจะต้องนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะลูกอ้าวเรามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนะคะเรามีงานช่างต้องเยอะแยะมีช่างอะไรบ้างลูกช่างประปาช่างไฟช่างก่อสร้างช่างปูนช่างตัดผมช่างเย็บผ้ามีอะไรคะลูกช่างภาพเห็นไหมลูกมีเยอะแยะงานชิ้นนี้นำกลับไปทำเป็นการบ้านส่งเมื่อไหร่ดีคะส่งสัปดาห์หน้าก่อนจะเรียนวิชานี้คือส่งตอนเช้านะลูกนะส่งตอนเช้านะคะเข้าใจตรงกันนะคะลูกนะคะเอางานชิ้นนี้ส่งเมื่อไหร่คะตอนเช้าของสัปดาห์หน้านะคะเยี่ยมมากค่ะเอาตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันการทำงานช่างนะคะมีประโยชน์หลายด้านนะคะเช่นช่วยซ่อมแซมและดูแลสร้างสรรค์ชิ้นงานพัฒนาทักษะอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นซึ่งจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นมีของเล่นใช่ไหมลูกสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนว่า

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: งมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มออตายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์กดคือวอแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ

0: 过的黄土楼。
1: 手腕的黄土楼。
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมนิดนึงนิดหน่อยเป็นอะไรบ้างลูกใครรู้สึกไม่สบายเป็นอะไรครับกล้า เดี๋ยวถ้าเป็นไม่จริงนะขอให้เป็นจริงๆเป็นอะไรลูก
3: ไอครับ
2: ไอแล้วเมื่อกี้บอกครูว่าเจ็บคอสรุปเป็นอะไรไอหรือเจ็บคอ
3: ไอครับ
2: ไอนะเพราะว่าอะไรลูกหนูรู้ไหม
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เราต้องย้อนกลับไปเมื่อวานที่เราทำอะไรมาบ้างได้เล่นน้ำไหมตากฝนเปล่าหรือว่าอยู่ห้องแอร์นานเกินไป
3: กินน้ำเย็นอ
2: ะไรนะลูกก็ตอบใส่ไหมตอบใส่ไหม
3: ดื่มน้ำเย็น
2: ดื่มน้ำเย็นนั่งลงดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราดื่มน้ำเย็นแล้วเราเจ็บคอก็กรุณาดื่มอะไรน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิปกติส่วนคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างลูกออโต้รู้สึกไม่สบายเด็กเป็นไหมเด็กไปทางตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองดื่มน้ำเย็นแล้วเจ็บคอก็ต้องลองเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำดูหนูเป็นไรลูก
4: ไอมีเสมหะคร
2: ับ ไอมีเสมหะเพราะว่าอะไรลูก
4: เล่นแมวครับ
2: อะไรนะครับ
4: เล่นแมว
2: เล่นแมวแล้วแมวมันทำให้เราไอมีเสมหะอย่างไร
4: ขนแมวเข้าจมูกครับ
2: เข้าจมูกแล้วมันเกิดเสมหะอย่างไร
4: ก็จามครับ
2: ก็จามสรุปจามหรือว่ามีเสมหะอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าหนูมีอาการไข้ไหมตอนนี
4: ้มีครับ
2: มีนะโอเคนั่งลงนั้นคนที่เป็นไข้อยู่แล้วก็จะมีเลยลูกมีเสมหะที่คอใช่ไหมนี่ไปเล่นแมวแมวก็ทำไมขนแมวก็จะเข้าจมูกทำให้เรารู้สึกทำไมหายใจลำบากแล้วก็ไอแขกใช่ไหมเพราะมีเสมหะอยู่ในคอด้วยแต่สาเหตุหลักคือเป็นไข้นะออโต้ต้องรักษาสุขภาพนะครับถ้าไม่สบายให้ไปที่ไหนเมื่ออยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนให้ไปที่ไหนห้องพยาบาลแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วไม่สบายต้องไปที่ไหนโรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีต้นทางและปลายทางเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้อยู่ในเรื่องของคำคล้องจองชั่วโมงที่2และวันนี้คุณครูมีภาพมาฝากโดยในภาพนี้เด็กๆจะต้องหาคำคล้องจองให้คุณครูให้ได้เด็กๆปลายทางและต้นทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วดูวงกลมที่คุณครูจะวงกลมลองคิดคำสิคิดว่ามี2พยางค์ยิ้มแย้มใช่ไหมลูกถูกต้องยิ้มแย้มคู่กับอะไร
1: แจ่มใส
2: แจ่มใสถูกต้องเลยเก่งมากแล้วมันคล้องจองกับคำว่าอะไร
1: แย้มก
2: ับ
1: แจ่ม
2: ตอบพร้อมกันว่า
1: แย้มก
2: ับแจ่มมันคล้องจองกันอย่างไรลูกประสมด้วยสระเดียวกันคือสะกดคำว่าแย้ม1 2 3สะกดคำว่าแจ่มประสมด้วยสระอะไรเหมือนกันสระแอแล้วมีตัวสะกดหรือไม
1: ่
2: มีคือตัวอะไร
1: ม
2: อม้าอยู่ในมาตราใดกมจึงเป็นคำที่คล้องจองกันนั่นเองนะครับต่อไปภาพที่สองดูสิได้คำว่าอะไร
1: ตา
2: ตามันทำไมด้วย
5: ตาโต
2: ตาโตหรอตามันมีทรงอะไรตากลมแล้วก็ทำไมด้วยตรงนี้ตากลมทำไมผมมันทำไม
1: ผมยาว
2: ทำไมถึงรู้ว่าต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าผมล่ะลูกเพราะว่าอะไรเด็กไปทางรู้ไหมประสมด้วยคำว่าผมประสมด้วยสระอะไรเหมือนกันสระโอใช่ไหมเหมือนคำว่ากลมสะกดคำว่ากลมต้นทางและปลายทางหนึ่งสองสามสระโอมันหายไปไหนลดรูปหายไปเก่งมากก็ลอโอมอกลมต่อไปคำว่าผมสะกดสิลูกสระโอมันหายไปไหนแล้วรูปหายไปเมื
1: ่
2: อมีตัวสะกดเก่งมากจำได้ไปทางก็จำได้ดังนั้นคำว่ากลมกับผมประสมด้วยสระโอเหมือนกันและก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดกลมเหมือนกันจึงเป็นคำคล้องจองกันได้ตากลมผมยาวมีกี่พยางค์ลูกตากลม2ผมยาวล่ะ2เหมือนกันนะครับต่อไปภาพนี้เปลี่ยนภาพบ้างใครถ่ายได
6: ้
2: กระเป๋าอยู่ด้านหลังครูวงกลมตรงเสื้อลูกเสื้อมันทำไม
6: เสื
2: ้อลายเสื้อลายแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไร
6: เสื้อลายขายของ
2: อะไรนะลูกอ่ะตอบ EQ ตอบ EQ ตอบมีเสื้อลายแล้วแล้วเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรลูก
5: ใส่ผมครับ
2: ตอบว่าเสื้อลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้านี่ไงเด็กเสื้อลายใช่ไหมแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่เล่นขายของนี่ไงเสื้อลายขายของคำว่าอะไรกับคำว่า

0: อ้าวก็แว่นตากับเด็กสองคนนี้ทำไมลองหาคำคล้องจองกับคำว่าตาสิแว่นตาแว่นตามาเล่นก็ได้นะคำว่ามาแต่ยังไม่ใช่แว่นตาเด็กคนนี้เขามีลักษณะหน้าท่าทางยังไงอะไรนะหนูตอบลูกเด็กหญิงน้ำหนาวเด็กๆปลายทางรู้ไหมลูกแว่นตาอะไรนะ
1: น่ารักค
0: ่
1: ะ
0: แว่นตาน่ารักปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยจ้านะแว่นตาน่ารักน่ารักเหมือนกับใครเหมือนกับครูไม่ต้องยอครูก็ได้เดี๋ยวให้เกียรติสีทุกคนแม่น่ารักเหมือนกับใครเหมือนกับเด็กๆไงถ้าเป็นเด็กดีก็น่ารักใช่ไหมแว่นตาน่ารักคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรสอกคล้องจองกันลูกตากับหน้าต่อไปภาพนี้มีเด็กกี่คนเด็ก2คนทำอะไรต้องมี3พยางค์ใช่ไหมเด็ก2คนคำที่จะมาคล้องจองต้องมี3พยางค์เด็ก2คนทำอะไรเด็ก2คนกินแอปเปิ้ลคนกับกินคล้องจองไหมไม่คล้องจองเพราะว่าคนผสมด้วยสระอะไรโอกับแม่กลอ่ะคิดติดเด็กไปทางคิดลูกเด็ก2คนกำลังทำอะไรกันเนี่ยเธอดูนู่นสิเธอกินแอปเปิ้ลแล้วเธอกินขนมปังกำลังทำอะไรกันพูดคุยอีกคำหนึ่งของคำว่าพูดคุยคือมี3พยางค์อะไรนะลูกปินตอบตอบแว่วๆเด็ก2คน
1: สน
0: ทนาจ้านี่นะเด็ก2คนสนทนาคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
2: สนก
0: ับ คนคนกับสนเพราะว่าผสมด้วยเสียงสระโอเหมือนกันและแม่กลเหมือนกันต่อไปมาดูในภาพของสำนวนไทยบ้างเราเรียนกันแล้วภาพนี้คนก็กำลังเถียงกันทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหนูกับแมวก็กำลังตีกันกำลังคุยกันเลยกำลังเถียงกันเลยใช่ไหมลูกขึ้นต้นให้ว่าขิงก็ราอะไรละใครไหนใครจะตอบเด็กๆปลายทางรู้ไหมลูกหาคำคล้องจองสิขิงก็ราขิงก็ราขาก็ขิงมันมีคำว่าขาอยู่ในนั้นลูกขิงก็ราอ่ะกลุ่มหนึ่งตอบหนึ่งคนเด็กปลายทางตอบว่าลูกขิงก็รากลุ่มหนึ่งอ่ะตอบใส่ไมค์ลูกขิงก็ราหนูตอบว่าใครตอบว่าผ่าตะไคร้ก็ไม่รู้ครูตลกอ่ะครูตลกอยู่ในใจขิงก็ราเลยลูกน้ำหนาวอ่ะตอบมาหนึ่งคำตอบมาหนึ่งอย่างเอาที่เราคิดเลยเอาหนึ่งสองสามขิงก็รา
1: ขากระแรงค่ะ
0: อะไรนะอีกหนึ่งครั้ง
1: ขาก็แรงค่ะ
0: ขิงก็ราขาก็แรงถูกต้องเนี่ยนอนคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันคำว่ารากับอะไรขานะครับผสมด้วยเสียงสระอะไรเหมือนกันสระอาขิงก็ราขาก็แรงหมายถึงอะไรไม่รู้หรอหมายถึงจัดจ้านพอๆกันหรือหมายความว่ามีอารมณ์ที่ร้อนพอๆกันคือต่างฝ่ายต่างทำให้ลูกโมโหใส่กันไม่มีใครยอมใครใช่ไหมก็คือขิงก็ราขาก็แรงนั่นเองนะภาพนี้บ้าง EQ นะสำนวนไทยใช่นะจ้า
1: หนักไม่เอาเบาไม่สู้ค
0: ่ะเด็กๆไปทางฟัง EQ อีกหนึ่งครั้งตอบว่า
1: หนักไม่เอาเบาไม่สู้ครับ
0: หนักไม่เอาเบาไม่สู้ถูกต้องครับปลายทางก็ตอบได้ทำไมถึงรู้ว่าหนักไม่เอาล่ะลูกอันนี้มันข้าวกี่โล
2: 10
0: กิโลกรัมอันนี้กี่กิโลกรัมหนักก็ทำไมไม่ช่วยแบกเบาก็ไม่ช่วยแบกฉันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นหมายถึงอะไรลูกสำนวนนี้จำได้ไหมเด็กปลายทางจำได้ไหมเอ่ยหนักไม่เอาเบาไม่สู้แปลว่าอะไรคนที่ไม่อดทนต่ออะไรการทำงานนั่นเองนะไม่เอาอะไรเลยเรียนหนังสือง่ายๆก็ไม่เอากลับไปบ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็ไม่เอาอย่างนี้ดีไหมไม่ดีเอาสักหนึ่งอย่างเลยนะอย่างน้อยต้องตั้งใจเรียนนะครับมาดูคำคล้องจองใครตอบได้บ้างกล้าเอากับอะไร
1: เอากับเบาครับ
0: คำว่าอะไรนะลูกอีกหนึ่งครั้ง
1: คำว่าเอากับเบาครับ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันผสมด้วยสระเอาเหมือนกันภาพปริศนาต่อไปตอบพร้อมกันว่า

0: หาคำคล้องจองให้คุณครูกันหน่อยเด็กๆไปทางหาได้ไหมดีกับปีใช่ไหมลูกแปลว่าอะไรใครตอบได้รำไม่ดีโทษปีโทษกลองเซอร์กิตครับ
1: ตัวเองทำไม่ดีไปโทษคนอื่น
0: ถูกต้องถูกต้องเลยครับโอเคตัวเองทำไม่ดีแต่กลับไปโทษคนอื่นนะครับยอดเยี่ยมมากนั่นเองอ่ะต่อไปหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วอยากจะเรียนอีกไหมอยากจะทายอีกไหมชั่วโมงหน้ามีอีกหนึ่งนั้นห้ามขาดเรียนเด็ดขาดดังนั้นมาดูจุดประสงค์วันนี้เหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำคล้องจองได้2แต่งคำคล้องจองได้และ3เห็นความสำคัญในการใช้คำคล้องจองจะใช้ในโอกาสใดบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันดังนั้นเรามาดูความหมายคำคล้องจองเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรลูกอย่าลืมนะคำคล้องจองหรือคำสัมผัสความหมายเหมือนกันและความหมายคืออะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์อ่านเองนะให้เสียงดังฟังชัดถ้าพร้อมแล้ว1 2เริ่มแล้วอย่างไรต่อคนแตงกวาทำไมคำว่าเป็นกับเย็นถึงคล้องจองอ่ะลูกเด็กๆไปทางต่อคุณครูของหนูนะทำไมลูกทำไม
1: เพราะมีสระเอะเหมือนกันค่ะ
0: เพราะประสมลูกตอบอีกหนึ่งครั้ง
1: เพราะประสมสระเดียวกันค่ะ
0: สระอะไรล่ะลูกอีกหนึ่งครั้งอาจจะเย็นๆให้กำลังใจแตงกวาตอบอีกหนึ่งครั้ง
1: เพราะประสมสระเอะเหมือนกันค่ะ
0: แล้วก
1: ็และมีตัวสะกดอยู่ในมาตรากลเหมือนกันค่ะ
0: ถูกต้อง 100% ปรบมือให้กับแตงกวาหน่อยจ้าแตงกวานี่ตอบว่ายังชอบเขินใช่ไหมเอกลักษณ์คือขี้เขินชอบเขินแต่เก่งแล้วเก่งลูกขยันตอบดีมากแต่ฝึกไว้นะฝึกไว้นะเก่งๆมิวคำว่าเป็นกับเย็นลูกผสมด้วยสระเอกเหมือนกันและอยู่ในแม่อะไรแม่โกนเหมือนกันจึงคล้องจองกันได้และมันมีกี่พยางค์1พยางค์ต่อไปคำที่2คือทุกข์กับสุขทำไมถึงคล้องจองกันได้ประสมสระเดียวกันใช่แต่กอไก่กับขอไข่พยัญชนะคนละตัวกันนี่หน้าว่าทำไมนะเดี๋ยวนี้กลุ่ม2ไม่ค่อยตอบเลยนะหน้าว่าตอบลูก
2: อยู่ในมาตรากกเดียวกันครับ
0: อยู่ในมาตรากกก็คือมาตราเดียวกันแล้วขอไข่อยู่ในมาตราใด
2: กกครับ
0: แล้วกไก่ล่ะ
2: กกครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้นาวาหน่อยเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนะครับทั้งกไก่และขอไข่ต่อไปคำคล้องจอง2พยางค์อ่านเองเก่งจังคำแรก
3: พยางค์
0: คล้องจองกับ
3: ข
0: ัน
3: แข็ง
0: ขันแข็งคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
3: หย
0: ัน กับขันนะครับเพราะว่ามันสะกดมันผสมด้วยสระอะเหมือนกันและอยู่ในแม่กลเหมือนกันต่อไปต้นไม้กับใบหญ้าคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
3: ไม
0: ้กับใบเพราะมันผสมด้วยเสียงสระไอเหมือนกันต่อไปคำคล้องจอง3พยางค์เห็นไหมลูกคำคล้องจองพ้องสระคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันจองกับพ้องเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าจองกับพ้องเพราะว่ามันผสมด้วยเสียงสระอะไรเชฟให้เชฟตอบเชฟยกมือลูกทำไมคำว่าจองกับคำว่าพ้องถึงคล้องจองกันครับ
4: เพราะผสมด้วยสระอเหมือนกันครับแล้วก็มีงองูเป็นตัวสะกดครับ
0: ครับอยู่ในมาตราใด
4: กงครับ
0: เหมือนกันปรบมือให้เชฟหน่อยครับถูกต้องแล้วเสียงวรรณยุกต์ตรงนี้คำว่าจองไม่เห็นมีรูปวรรณยุกต์โทคำว่าพ้องมีรูปวรรณยุกต์โทรูปวรรณยุกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยววรรณยุกอะไรก็ได้เสียงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีสระและตัวสะกดเหมือนกันก็พอต่อไปสวัสดีคล้องจองกับคำว่าปีใหม่เทินคำว่าดีกับคำว่าปีและคำคล้องจอง4พยางค์ที่เราสามารถนำไปต่อยอดแต่งกลอน4ได้ในเทอมที่2นะครับเรามาดูกันนิดนึงก่อน4พยางค์เช่นคำว่าอะไรลูกวางโยนยามแน่นอนคำว่าวนกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
3: โยน
0: และคำว่างามกับคำว่ายามฟ้า

ตรีนั่นเองอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนดังนั้นวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำก็คือคุณครูจะเขียนขึ้นต้นคำคล้องจองให้1คำแล้วให้เด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเด็กๆไปทางก็ร่วมกันคิดแล้วส่งตัวแทนออกมาเขียนให้มันคล้องจองกับคำที่คุณครูกำหนดให้เช่นคุณครูเขียนคำว่าไหวคำว่าไหวเด็กๆต้องหาคำคล้องจองมาให้คุณครูคำที่คล้องจองกับคำว่าไหวสะกดคำว่าไหวพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3หอวอไอไหวคำว่าอะไรได้บ้างกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ว่าใครได้ก่อนส่งตัวแทนมา1คนจ้าปลายทางคิดนะลูกอ่ะส่งมาเลย1คนเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเอาคนตัวสูงๆหน่อยลูกเพราะว่ากระดานเราสูงไหวกับอะไรกลุ่มที่1มาแล้วไหวกับหัวให้กลมเขียนไปเขียนไปหัวให้กลม

ไหวกับอะไรลูกไหวโอเคต่อไปใครจะมาอีกมากลุ่มที่สองใครจะมาเดินมาเลยเดินมาเลยลูกมาไปไหวไหวจ้าจ้าจ้าแป๊บนึงลูกขอโทษ

ลูกดูเส้นบรรทัดด้วยเซฟตั้งสติลูกตั้งสติดูเส้นบรรทัดหัวให้กลมหนึ่งส่วนเชฟลูกเอามาเนี่ยแสดงว่าตอนเขียนในหนังสือรู้เลยใช่ไหมหัวไม่ค่อยกลมใช่เปล่า

0: มีหนึ่งตัวที่ผิดลูกใช้ไอ้ไม้อะไร
1: ไม
0: ้ม้วนจ้าเชฟจ๋านะครูแก้ให้ลืมเลยโอเคปรบให้เชฟหน่อยจ้าไหวไหวใหญ่ต่อไปคนที่3กลุ่ม3มาลูกหนูเขียนเริ่มอย่างนี้เลยเขียน3เส้นนะลูกหนูเขียนหัวกลม1ส่วนหัวกลม1ส่วนลูกหัวกลม1ส่วนมีส่วนอยู่เห็นไหม

โอเคผมให้ปิ่นหน่อยจ้าเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่3คนลูกคำว่าไหวคำว่า

วายคำว่าใหญ่คำว่าใหม่ทั้ง4คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันผสมด้วยเสียงสระเดียวกันต่อไปขอกลุ่มที่4ลูกคุณครูจะขึ้นต้นให้ใหม่เด็กๆปลายทางดูต้นทางดูลูกคำต่อไปครูขึ้นต้นให้คำว่าอะไรดูดีๆกลุ่มที่4มา1คนลูกคำว่าขายกับอะไรครูพยายามเขียน5ส่วนเหมือนเส้นบรรทัดแล้วนะเขียนให้ตรงลูกขายกับอะไรบ้างอมิลินมาแล้ว

ปรบมือให้มีเล่นหน่อยจ้าทำไมคำว่าหายกับคำว่าขายถึงคล้องจองกันได้ลูกมีผสมด้วยสระอะไรสระอาเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดมาตราใดลูกยอยักษ์เกยเหมือนกันกลุ่มที่5 1คนขายกับอะไรได้อีกมาเร็วขายกับอะไรอีกนะข้าวตูมาแล้วขายกับปรบมือให้ข้าวตูหน่อยจ้านะแต่หัวห้ามกลมอีกนิดนะลูกนะโอเคขายกับคำว่าสายมี3คำขายแล้วก็หายแล้วก็สายคล้องจองกันไหมลูกคล้องจองต่อไปเริ่มกลุ่มที่1ใหม่เด็กๆไปทางคิดด้วยนะเริ่มต้นด้วยว่าหน้าคำว่าหน้าหน้าหน้าอะไรดีกลุ่มที่1ใครออกมาเลยลูกออกมาได้เลยหน้าอะไรดีลูกใครจะออกมากลุ่มหนึ่งมาเร็ว

หน้ากับพร้อมกันหน้ากับอะไรลูกกล้าได้ไหมได้ผสมด้วยเสียงสระอะไรเหมือนกันเลยสระอานะครับต่อไปกล้าออกมาลูกเพื่อนเรียกแล้วกล้ากับอะไรกล้ากับอะไรลิควิดลูกจ้ากล้ากับอะไรลูกนักสติดีๆ

ลบหมดเลยลูกเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่จ้าไปกล้ากับอะไรแปลบอกว่ากะลาใช่ไหมโอเคปรบมือให้กล้าหน่อยให้กล้าไปให้กล้าไปนั่งทีคราวนี้มองมาที่หน้ากระดานลูกคราวนี้จุดสนใจก็คือคำว่าหน้านี่มีกี่พยางค์1กล้ามีกี่พยางค์กะลามีกี่พยางค์2คล้องจองกันได้ไหมไม่ได้ต้องคล้องจองถ้าเริ่มต้นจาก1ก็ต้อง1มาเรื่อยๆใช่ไหมลูก1พยางค์มาเรื่อยๆและคำว่ากล้ากับคำว่ากะคล้องจองกันไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกใครตอบได้เพราะว่าทำไมคำว่ากล้าตัวนี้มันผสมด้วยเสียงสระเลยลูกสระอา

แต่คำว่ากะตรงนี้มันผสมด้วยเสียงสระอะไรสระอะดังนั้นสระอากับสระอะคล้องจองกันได้ไหมลูกไม่ได้มันต้องเป็นเสียงสระอะไรสระอาเท่านั้นจ้ะเอาปรบมือให้กล้าหน่อยนะเพื่อนมาสอนเราต่อไปขออีก1คนคำว่าดีคล้องจองคำว่าอะไรได้บ้างดีกลุ่มที่2มาคำว่าดีลูกเชิญดีคำว่าอะไรกว้างนิดนึงแล้วก็เขียนจากบนลงล่างขีดจ้าปรบมือให้กับไข่มุกหน่อยต่อไปกลุ่มที่4ลูกมา1คนข้าวหอมได้ดีได้ไปต่อมาจ้าลูกสาวไปลูกดีปีแล้วก็ให้เพื่อนคิดเองให้เพื่อนคิดเองหนูจ๋าหนูดูที่คุณครูและเพื่อนเขียนด้วยลูกจ้าตั้งสติใหม่เส้นอยู่ตรงนี้ลูกเส้นอยู่ตรงนี้เอาเริ่มจ้าเดี๋ยวใครเพื่อจะเขียนคำว่าสีจ้าแล้วก็ขีดปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยจ้าเรียบร้อยไปได้ดีปีสีกลุ่มที่5 1หนึ่งคำมาไอติมลูกดีปีสีจ้าผมให้ติมหน่อยดีปีสีดีปีสีตีกลุ่มที่หนึ่งอีกหนึ่งคำลูกมาตรงนี้จะได้ครบน้ำหนามายังอาจารย์มา

หนูเขียนใหม่ลูกสระอีเขียนใหม่จ้าเขียนผิดไปแบบนี้จ้าแล้วก็ลากจากบนลงล่างได้คำว่าอะไรลูกสีอ่านทั้ง5คำนี้ดีปีสีตีสีนะครับเอาผมให้ตัวเองหน่อยจ้า1พยางค์ง่ายมากปลายทางก็คิดว่าน่าจะทำได้ดังนั้นกลับเข้าสู่งานของเด็กๆปลายทางและต้นทางก็คือการทำใบงานที่เท่าไหร่ลูกตอบพูดกันหน่อยใบงานที่2เรื่องอะไรแต่งคำคล้องจอกแต่วันนี้ยังไม่ต้องแต่งเพราะคุณครูมีคำที่กำหนดมาให้แล้วให้นำไปเติมในช่องว่างให้เป็นคำคล้องจองมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูลูกมองมาที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับจนผ่อนชั่วท่าคล้องพายใจเราะกัดเจาะงานหลับการคุณครูคุณต้นนั้นไว้ให้ว่าวันไหวกับคำว่าอะไรลูกใช่ไหมไหวกับคำว่าอะไรดูซิเติร์ดลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรสระไอใช่ไหมลูกก็ต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสระไอก็มีอยู่ตัวเดียวคือใจใช่ไหมก็วันไหวก็เขียนคำว่าใจตรงนี้ใจหายอะไรต่อลูกหายกับอะไรดีฮะใช่ไหมเพราะว่าหออายอหายอะไรลูกพออายอพายเอ้ยพออายอพายใช่ไหมลูกใจหายหายกับพายมันคล้องจองกันก็คือพายนะคำไหนใช้ไปแล้วให้ทำอะไรลูกขีดค่าไว้จะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะจ๊ะดังนั้นคุณครูปลายทางนะครับขอความกรุณาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆนะครับว่าทำถูกต้องไหมแล้วก็คอยสอบถามว่าทำไมถึงคล้องจองกันสระเหมือนกันไหมหรือตัวสะกดเหมือนกันหรือไม่นะครับส่วนเด็กปลายทางและต้นทางต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนและสามารถตกแต่งงานให้สวยงามได้ครับลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่282จ้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติให้วางดินสอวางสีนะครับแล้วก็เปิดงานของตนเองมาตรวจสอบคำตอบกับคุณครูกันหน้ากระดานลูกมาดูกันตอบคุณครูด้วยเสียงดังฟังชัดนะครับพร้อมไหมมาดูวันไหวกับอะไร
1: ใจหาย
0: ใจหายใจหาย
1: หน้า
0: ขายหน้าเอาพายหน้าจ้ะวันไหวใจหายพายหน้าค่าทิ้งพายหน้ากับท่าทีขีดคำว่าท่าทิ้งเสียใช้แล้วท่าทีกับ
1: ด
0: ี
1: ช
0: ั่
1: ว
0: ดีชั่วนะครับคำว่าชั่วใช้แล้วดีชั่วกับ
1: ห
0: ั
1: วเราะ
0: ในหัวเราะสิโอเคโอเคได้แล้วหัวเราะกับอะไรลูกเจาะรูเจาะรูกับอะไร
1: ง
0: ูกัดงูกัดกับอะไรขัดข้องขัดข้องกับอะไร
1: ต
0: ้
1: องการ
0: ต้องการกับอะไร
1: งานหน
0: ักถูกต้องงานหนักกับอะไร
1: พักผ
0: ่อนแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: นอนหลับแล้วก็สุดท้ายอับจนอ่านเองเก่งจังหน้ากระดานต้นทางและปลายทางพร้อมเสียงดังฟังชัด1 2เริ่ม

ปรบมือตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนเก่งมากคำคล้องจองวันนี้เราสามารถนำไปเติมได้อย่างถูกต้องดังนั้นชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่องคำคล้องจองแต่ต้องเตรียมอะไรมาบ้างไปดูกันเลยจ้าแน่นอนเตรียมใบความรู้ที่1มาเหมือนเดิมคือคำคล้องจองให้กลับไปอ่านทบทวนมาอีก1รอบเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องคำคล้องจองชั่วโมงที่3นะครับเพราะว่าชั่วโมงที่3จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะเรียนคำคล้องจองแล้วก็จะเริ่มเรื่องคำขวัญถูกต้องเลยเชฟเราจะต้องนำคำคล้องจองไปใช้ในการแต่งคำขวัญและจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้กลับไปอ่านมาล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือ

0: ้อยเย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบ

0: ด้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกากกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กากเป็น4กากและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกากสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกากกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกากกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: ครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการเนี้ยพอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก

0: ช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: ครับเราใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
0: เพื่อที่จะทำการนะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะครับครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวันทั้ง

0: ครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่สายต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เ
2: รียกอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมี
1: ครับ
2: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่ต
1: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสด

0: แล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
0: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
0: ีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
0: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
0: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
0: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
0: ครับ
1: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
0: า
1: ะ
0: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทอย่างนี้นะคร
1: ับ
0: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: มาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
0: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: oh. อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายๆเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใหญ่พืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: อย่าง
1: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใหญ่เลย
1: ต่างวิออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
0: ครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
1: ครับ
0: ใช้งานง่ายขึ้น
1: ครับ
0: ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
1: ครับ
0: เอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
0: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือถือว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ 20-30 ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
0: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่
2: าของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับผมมิกกี้บัตโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแถมิกกี้บัตเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้อย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ

0: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
1: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
0: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้รู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้งเจ็ดสี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็นเจ็ดสีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
9: ่
8: ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ

หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์อ
2: ย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเลยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
3: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ใส่ลุงอยู่ค่ะ
4: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้ง
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอวีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: แล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองสบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: ันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดูเวอร์ไวด์วิสายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไวด์วิทของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วเมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

หตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักภาษาวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะ

0: ดนที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
1: เรื่องที่สองการเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่สามการฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ 1. มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ 2. สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ 3. รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ 4. ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ 5. ใช้ทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ 6. ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ 7.เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังนี้อีกด้วยนะคะ 8. ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง 9. อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะ

็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ 1. หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือ

0: านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนําเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนําเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ 4. หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จใน
1: ทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะ

0: นถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะกว่าหมายหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้นี่คือ1 2 3 4
1: มันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยค่ะซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้อย่างนี้ค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟัง

0: ดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาดฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้

0: ราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเรา
2: าอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย Wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้ง2 อย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะส ามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชายุ20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้เตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะ
0: ใช่คร
1: ับ จะใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับเติมไปครับใช่อยู่ครับ
1: ใช่อยู่ค่ะ
0: นมสดครับ
1: มะนมสด
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่า
0: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: ถ้าเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อืมได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับ

0: กะหล่ำปีทอยครับ
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: เทหมดเลยครับ
1: คุณดูมันเลยนะขอโทษนะ
0: ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับก
0: ็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

จากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัว

0: ่งตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่คนนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ

0: ถ้าโกเก่งของเราก็จะได้ประมาณนี้ครับครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับใช่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกปวดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะหยิบยากนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
1: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
0: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้ง

0: ของค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมช

0: นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับน
1: ะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือค
0: ิดคิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะ

0: ทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
1: อยู่ลงเย็น
0: สี่ตู้ไม่เอ่ยรูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
2: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
3: ฉลามอยู่ใน
4: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
5: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
6: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
7: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
8: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
9: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
10: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
11: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
12: อยู่สวรรค์หน้า
0: สวรรค์หน้า
13: ปลาสีแดง
0: ปลาปลาอยู่ที
14: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
15: ที่ใต้น้ำครับ
16: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
17: ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
0: ช่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
18: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
19: อยู่ในทุ่งหญ้า
20: อย่าไม่ใช่
0: ถูกต้องปอมเมอร
21: ์ไม่ตอบไม่ตอบ
0: ไม่ตอบหรอ
22: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเอาอะไร
23: รถถ
0: ัง รถถังของใคร
23: ของทหารของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใคร
24: อยู่ตรงคนบ้านลูกครับ
0: โอเคว
25: ิทยาดา
26: วิทยาดา
27: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
28: วิทยา
29: ดูดิเขาค่ะ
30: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหาร
31: จังหวัดทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะนะครับ
32: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์แล้วก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเค

ตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลาลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวช่วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทีเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่ถูกครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ย

ครูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อแล้วกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหารห้าหมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลอมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียคอเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยซาวด์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกา

นอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮติตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับทีเชอร์อยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะแล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมี4ขากับไม่ใช่4ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นทั่วกลุ่มด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขา

0: เป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสีของจะเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
3: สิ่งของว่ามันเหมาะกับที่นั้นๆไ
1: หมสิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์สิบตัว
1: กี่ตัว
2: ส
1: ิบตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขา
2: ป
1: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
2: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกเอาอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีข้อเข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออกตัวปูปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่รางก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มเป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการ
แล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่เสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัส

นะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังมาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ย

0: ครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นๆเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลฟ์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่ม1เราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับและเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Lifeนะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ค่ะได้ตัว
1: แบบนี้แบบไหนครับ
0: แบบนี้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันซิ
2: เยอะจัง
0: ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
2: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
2: ชมพู
0: ไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะมีประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
2: บ๊อก
0: อ
2: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนียงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยสีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
2: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
2: นะกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
2: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ
3: ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมง

0: ี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาวเก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวงั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่ารังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ์
0: ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ติดของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือกระดาษลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
1: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หนอด
0: ก้าว
2: กระดาษสี
0: สี
2: พวกกันจานสี
0: ไม้บรรทัด
2: เรียนใจกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
2: ด์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวาสไม่ว่าจะเป็นการทับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวาสอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
2: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
2: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
2: ฝั่งไหนก็ได
0: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะเข้าหากันโอเคมาประวัติใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้วอ่ะประวัติลองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันเนี่ยรูปอะไรครับ
1: ประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้ามีตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

หน้าแบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ต้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของปาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
0: โอเคไหนดูสิ
1: สวยของปาวานสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
1: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่าปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
1: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อย

0: ได้แบบนี้แล้วพี่ข้าตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ผ้าแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันมีลูกแป๋ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
1: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอาน
2: ี่เสร็จแล้ว
0: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
2: อันนี้ของปอวานอันนี้ของปอนก็ต้องทำเอง
0: ใช่ใช้ก้อนนี้เดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปอวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยปอวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
2: เป่าสีครับ
0: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
2: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมที่เห็นปอวานเป่าใหญ่เลยโอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
2: เสร็จแล้ว
0: โอเคเสร็จแล้ว
2: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
0: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
2: ครับอยากคร
0: ับแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาง
2: ูไม่ขนาดหลับตาก็ยังงูนะ
0: อันแน่หลับตาก็ยังรู้ด้วย
5: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร้อมย
0: ังครับพร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
4: โอ้จำได้ได้1คะแนนละเอาเลยดูสิพี่เขาดูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
2: จ
4: ับประวานจับประวาน
0: โอ้ไม่ถูกตาพี่ข้าตูใช่ไหม
4: พี่ข้าตูเริ่มจำได
0: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะนะ
2: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
0: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
4: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
2: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
0: พี่ตาพี่ข้าตูเมื่อกี้อยู่ตรง
2: พี่ก็เลยได้2คะแนนนี
0: ่ประวันพี่สิครับ
4: ประวัน
0: โอ้โห
2: มาได้2คะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
4: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
0: นะ

0: คะแนน3คะแนนพี่รถหนูก็ได้3คะแนน
1: โชนะเหมือนกันเลยวันนี
2: ้เก่งเท่ากันเลย
1: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยไหม
1: ได้สี่ดวงเลย
2: ให้คุณหมอติดเอาเขามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
3: โอเค
4: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
5: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
4: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
5: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
4: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
8: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
9: สนุก
8: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
9: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
8: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
9: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
8: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโ

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: างธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง

0: ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
1: ขอบคุณ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
5: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
6: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
7: ่
6: ะ
7: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำ

0: ถเมล์ตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed เด็กเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายานาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: มีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นอย่าลืมเด็ดผักไปที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
0: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
1: ตอนหมู่เลือดหันษาเรียนเชิญผู้บริจาคเลือดท่านต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวสวัสดีค่ะคุณแพรวนี่เองมาบริจาคเลือดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยแทบจะเป็นผู้บริจาคเลือดดีเด่นแล้วนะ
2: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพยาบาลจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังเอารางวัลอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ
1: อยากให้มีคนแบบคุณแพรวเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทางเราได้มากเลยเพราะตอนนี้เลือดในคลังเราเหลือน้อยมากเลยค่ะถ้าคุณแพรวมีเพื่อนที่สนใจนะคะก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะคะน้องๆทางบ้านเองนะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะสนใจสามารถมาร่วมช่วยบริจาคได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายเราเองก็ได้รับประโยชน์นะคะเพราะการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาได้ระบบหมุนเวียนเลือดก็จะดีค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยนะคะคุณแพรว
0: ว้าวนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกชอบอีกอย่างนึงในการมาบริจาคเลือดนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยคุณพยาบาลเองก็จะคอยตรวจว่าร่างกายของเราแข็งแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าได้ทําบุญค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดเอาไว้ตลอดเลยล่ะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูผลตรวจวันนี้ก่อนนะคะโอ้วันนี้ผลตรวจของคุณแพรวเนี่ยเป็นปกตินะคะที่อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณพยาบาลขออนุญาตรับบริจาคเลือดนะคะ
0: ได้เลยค่ะน
3: รีกระจ่างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดค่ะและเขาว่ากันว่าการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะเป็นการให้ที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องรวยหรือจนเพราะว่าไม่ได้เป็นการเสียสตังค์ให้ได้ทุกเมื่อที่เราพร้อมร่างกายเราไหวนั่นก็คือสามารถให้ได้นะคะที่สำคัญการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะยังสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนหรือบางทีอาจจะช่วยชีวิตใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการบริจาคเลือดนะคะถึง200ครั้งมาพูดคุยในรายการด้วย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: ขออนุญาตนั่งด้วยกันเลยนะคะ
3: โอ้โหฟังแล้วขนลุกนะคะบริจาค100กว่าครั้งเลยนะคะ
7: 201
3: แล้วเหรอคะ
7: แล้วเชื่อไหมครับมีคนบริจาคมากกว่าผมอีก550กว่า
3: เรียนถามก่อนว่าสถานการณ์การบริจาคโลหิตตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
8: เรามีการรับบริจาคโลหิตนะทุกวันนะคะที่ศูนย์บริการเลือดแห่งชาติสหประชาชาติไทยนะคะความต้องการของโลหิตเนี่ยนะคะเราต้องการวันละประมาณ 3,000 ยูนิตนะคะทุกวันค่ะ
3: ค่ะ 3,000 ยูนิตนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าแบ่งเป็นคนแล้วตกอยู่ประมาณกี่คนคะ
8: ก็โดยปกติเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยเนี่ยนะคะวันละ 1,500 นะคะถึง 2,000 คนนะคะต่อวัน
3: ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
8: ค่ะ
3: ค
4: ่ะค่ะแล้วเลือดไหนที่ตอนนี้กำลังขาดอยู่คะ
8: เราต้องการทุกกรุ๊ปเลือดนะคะเพราะว่าเราต้องให้บริการกับโรงพยาบาลที่มารับบริจาคเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100โรงพยาบาลต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลหิตสำรองนะคะในครั้งเนี่ยนะคะทุกวันวันละ 3,000 ยูนิตนะคะ
4: 3,000 ยูนิตขอตีเป็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าถ้าใช้กี่ครั้งต่อถุงต่อคนในการรักษาโดยเฉลี่ย
8: ค่ะในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับโรคนะคะของผู้ป่วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็เป็น10นะคะบางโรคเนี่ยต้องการเป็น10ถึง20ยูนิต
3: ค่ะโอ้ยเรียนถามดร.พงศักดิ์ค่ะ
7: ครับ
3: ว่าระยะเวลาตลอดไม่ทราบว่ากี่ปีคะที่บริจาค
4: 201ครั้ง
7: 2520ครับ
4: ปี2520ป
3: ีเริ่มต้น
4: จุดเริ่ม40ปีแล้วล่ะ41ปีแล้วล่ะ
3: ก็คือเราบริจาคมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
7: บริจาคมาโดยตลอดครับตั้งแต่2520ครับ
4: จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
7: จุดเริ่มต้นตอนนั้นผมเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเราก็คิดกิจกรรมกันว่าจะทำอะไรให้คณะกรรมการนักเรียนก็คิดกันเรานักเรียนก็ไม่มีสตังค์ไม่มีศักยภาพอะไรก็เลยคิดว่าอันนี้แหละเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยขาดเลย
4: โอ้โหยาวนานแล้วนะ41ปีแล้วอันนี้เนี่ยคือไปบริจาคนี่คือพี่เตรียมพร้อมยังไงคะช่วงนั้น
7: การเตรียมพร้อมนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับคือทำตามปกติอย่าไปทำลายตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการนอนการออกกำลังการงดเหล้างดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวปกติครับคืออย่าทำร้ายตัวเองเท่านั้นพอ
4: ก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะไปบริจาคเลือดได้
7: ครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งก่อนมาบริจาคเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนอนดึก
4: ใช่
7: เลือดมันเขาเรียกเลือดจมใช่ไหมครับเลือดลอย
4: เลือดลอยนี่อย่างพวกเรานี่เนี่ยเมื่อคืนนอน2ชั่วโมงไม่ได้แน
7: ่ไม่ได้แน
4: ่ต้องอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่าง
7: น
4: ี้ใช่ไหมคะ
7: ครับ6-8ชั่วโมง
4: 6-8ชั่วโมงเป็นต้นไป
6: ปิ่นคะนั่นคือสาเหตุที่เรา2คนไม่เคยได้บริจาคเลยเพราะพวกเรานอนน้อยมากจริงๆ
4: ค่ะ
6: นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตติดต่อกันแบบนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
8: ครับผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะปกติเนี่ยนะคะมีในคนหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ปีหนึ่งเนี่ยนะคะ 3-4 ครั้งนะคะทุก3เดือนสามารถที่จะบริจาคโลหิตได
6: ้ค่ะนะคะแล้วมีคนที่มาบริจาคต่อเนื่องแบบพี่เขาเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
8: ตอนนี้นะคะประมาณ2-3,000 คนนะคะที่บริจาคโลหิตนะคะจำนวนมากกว่า100ครั้งนะคะ
3: ที่เป็นประจำ
8: ใช่ค่ะ
3: ต่อเนื่อง
4: ดีจัง
3: ส
4: ุ
3: ดยอดมากเลยอ่ะอย่างนี้แอนชอบฟังหลายๆคนพูดค่ะว่าไปบริจาคเลือดเธอเพราะเขาบอกว่าบริจาคปุ๊บเนี่ยผิวพรรณเราจะดีนี่คือข้อเท็จจริงมันจริงไหมคะ
8: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะมีการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตเพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีค่ะ
4: หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคิดว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเลือดเดี๋ยวจะส่งผลกับสุขภาพหรือเปล่าอยากจะให้คุณหมออธิบายหน่อยค
8: ่
4: ะ
8: ไม่มีผลเสียหายต่อสุขภาพนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทุก3เดือนนะคะร่างกายเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนเลือดนะคะทดแทนนะคะส่วนที่สร้างผลิตขึ้นมาโดยไขกระดูกนะทุก3เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราบริจาคเนี่ยนะคะจะไม่มีผลนะคะต่อสุขภาพค่ะ
4: ค่ะบริจาคได
6: ้ต้องถามทางดร.พงศักดิ์เลยว่าบริจาคเลือดมา41ปีทีนี้ต้องให้แชร์แล้วค่ะวิธีการปฏิบัติตัวก่อนบริจาคโลหิตแล้วก็หลังบริจาคโลหิตต้องทำยังไงบ้างคะ
7: จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับเราก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเพราะว่าถ้าเรากินยาเรื่องอะไรยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเลือดที่เราให้ไปอะไรเงี้ยน
4: ะ
7: ทำตัวให้แข็งแรงนะครับก่อนมาบริจาคโลหิตก็นอนให้เพียงพอไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูงเข้ากับหมูอะไรเงี้ยก็จะต้องงามแล้วก็ต้องรับประทานอาหารในมื้อก่อนหน้านั้นมาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี
4: ้
7: ส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำนะครับออกกำลังกายได้ตามปกติก็จะเล่านิดนึงผมบริจาคครั้งแรกในตอน2520บริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยต่ออย่างนั้นอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลงไปแข่งขันบาสเกตบอลได้เลย
4: จริงป่ะคะอย่าง
7: น
4: ี้ก็ได้เหรอคะ
7: อันนั้นตอนนั้นนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นอายุ20 18 17 18
4: แล้วในปกติเขาห้าม
8: แล้วก็หลีกเลี่ยง
7: เล
8: ี่ยงการที่จะต้องกิจกรรมอะไรที่ทำให้เหงื่อออกเสียมาก
7: ก็คือพักผ่อนพักผ่อน
8: แล้วก็อย่าไปปีนป่ายที่สูงนะคะหรือว่าอะไรที่จะทำให้เสีย
4: น
8: ใช่
7: บางทีมันอาจจะ
8: อ่อนเพลีย
7: อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ส่งผลกันหมดเลยเน
6: า
4: ะ
6: ใช่ค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการเริ่มต้นบริจาคโลหิตค่ะคือหลายคนเห็นโอ้ก็ดร.พงศักดิ์บริจาคมาแล้วตั้ง41ปีเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยดูรุ่นเราเข้าเดียวกันอยากจะบริจาคจริงๆแล้วต้องมีอายุไหมคะว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
8: ่ค่ะเรากำหนดไว้ต้องอายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะคะและน้ำหนักเนี่ยนะคะจะต้องมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
3: อยู่สม่ำเสมอเนาะอย่างนี้แอนเข้าเกณฑ์เลยค่ะเพราะน้ำหนักเนี่ยได้ตลอดเลยน้ำหนักสูงประมาณนึงเลยค่ะ
8: อีกอันนึงก็จะต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะ

0: ขออนุญาตค่ะหนูเห็นถือในมือตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
1: อันนี้เก็บมา41ปีนะครับ
0: คือมีแบบไหนบ้างขออนุญาตได้ไหมคะ
1: แกดูเลยนะครับ
2: มันมีหลายอันเลย
1: มีหลายอันครับ
0: อันนี้
1: เหรียญครั้งที่1ครับ
2: ค่ะอันนี้1อ๋ออันนี้เราเคยได้แล้วเคยไปบริจาค
0: ครั้งแรกอัน
1: นี้ครั้งที่7
2: ครั้งที่7อุ๊ยจะไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ
1: เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็16 24แล้วก็ทุกๆ12ครั้ง
0: ค่ะ
1: และอันนี้คือสูงสุดครั้งที่108
2: หนึ่งก็จะสวยกว่าเพื่อนหน่อย
1: สวยกว่าเพื่อนครับ
0: นี่แต่ครั้งที่หนึ่งให้ดูค่ะจนไปถึงครั้งที่108คุณผู้ชมคะ
2: นี
3: ่แต่จริงๆสวยทุกเข็มเลยนะคะ
2: เหมือนได้สะสมด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่
1: แล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกๆ50 75แล้วก็100ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1
3: ด้วย
1: ครับผมซึ่งได้รับพระราชทานนะครับจากองค์อุปัฏฐิกาสมเด็จพระเทพ
2: ได้รับต่อเนื่องแบบนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้บริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี
1: ้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆและท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการบริจาคโลหิตแล้วครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
2: ใช้
1: ใจอย่างเดียว
2: คือ
1: ทุกอย่างมันจากใจ
2: การบริจาคเลือดคือการให้ชีวิตอย่างนึงแล้วถามหน่อยว่าพี่บริจาคติดต่อกันต่อเนื่องมาเนี่ยโอ้โหเป็น40ปีแบบเนี้ยสุขภาพพี่เป็นยังไงมีผลกับร่างกายอะไรบ้างไหม
1: ไม่มีอะไรเลยครับ
2: ปกติ
1: ดีทุกอย่างนะครับท่านที่ประธานที่ปรึกษาชมรมนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณฟุ้งเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเดินปลอเลยครับท่านบริจาคก็100%คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเฉพาะเลือดก็เรียกว่าโฮบัตนะครับก็คือดูดเลือดเราไปเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะผมมาเริ่มบริจาคสัก2556เนี่ยบริจาคเป็นเกล็ดเลือดสามารถบริจาคได้ทุกเดือนแล้วตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยมีคนที่บริจาคได้ถึง500กว่าครั้งเนี่ยทุก15วันเขาบริจาคพลาสมา
3: ทุก15วันเลยเหรอคะ
1: 15วัน
3: โอ้แสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาก
1: 550กว่าครั้งครับ
3: ลืมเอาบัตรมาหรือว่าหนูไม่ชัวร์ว่าข้อมูลหนูจะยังมีอยู่ไหมไปที่สภากาชาดไทยจะได้
4: ค่ะเรามีจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะเช็คข้อมูลได้นะคะก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะสนใจเนี่ยอย่างที่ทางดร.พงศ์ศักดิ์นะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเรา
1: ก็2555-56เนี่ยผมเริ่มบริจาคเกล็
2: ดเลือด
1: ก็เลยถึงเกิน200เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆแล้ว40ปีเนี่ยปีละ4ครั้งได้แค่160
2: ไม่ยังไงก็ไม่ได้
0: จริง
2: อันนี้คือได้ถ้าเกล็ดเลือดนี่คือทุก15วัน
1: เกล็ดเลือดทุก1เดือน
2: ทุก1เดือน
1: แล้วก็พลาสมา15วัน
2: อ๋อนี่ไงแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำลายสถิติกันแบบว่าถล่มทลายน
0: ะคะซึ่งจริงๆก็คือตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเองจะบริจาคจริงๆตั้งแต่พลาสมาเกล็ดเลือดหรือว่าโลหิตทำได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ได้ค่ะเรามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาจากการบริจาคโลหิตโดยปกตินะคะน้ำหนักจะต้องอย่างน้อยเนี่ย55-60ขึ้นไปนะคะสำหรับการบริจาคส่วนประกอบโลหิตนะคะอย่างเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีจำนวนของเกล็ดเลือดสูงนะคะ250,000นะคะขึ้นไป
2: ต้องมีคนอ้วนบริจาคได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ
2: แต่ต้องร่างกายแข็งแรง
4: ตัวต้องมีสุขภาพดีนะคะ
2: ไม่มีโรคประจำตัว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จริงๆถ้าเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางสภากาชาดไทยก็จะมีการตรวจร่างกายอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: ตรวจเลือดเล็กเล็กน้อยว่าวันนี้เราเลือดลอยไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
4: เราจะมีการตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีค่า 12.5 กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะผู้ชายเนี่ยต้อง13กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจความดันด้วยนะต้องผ่านเกณฑ์
2: กันนี่ค่ะนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์ของคนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจำนวนเลือดเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าคะทุกวันนี
4: ้คือจำนวนเลือดเนี่ยนะคะเราถ้าเราสามารถที่จะให้มีปริมาณเลือดคงคลังได้นะคะวันละ 3,000 ยูนิตนะคะต่อวันเนี่ยนะคะก็จะเพียงพอนะคะเราอยากจะให้มีการบริจาคโลหิตนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทุก3เดือนค่ะ
0: จริงคือมีอย่างต่อเนื่องดีกว่าปกติเดี๋ยวนี้หลังๆเห็นบอดแคสเยอะมากเลยค่ะว่าต้องการเลือดเดือนเลือดด่วนกรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี
4: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการทุกกรุ๊ปค่ะ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เรามีผู้บริจาคโลหิตครั้งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ
4: 55%
1: คือไปครั้งเดียวไปวันเกิดไปวัน
2: โอกาสพิเศษ
1: วันเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่บริจาคครั้งเดียวเนี่ยถ้ามาอีกครึ่งนึงนะครับหมายถึงว่า 50% นี่มาอีก 25% เนี่ยแล้วบริจาคต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเลือดเราสบายมากเลยครับ
2: จะทำให้มีธนาคารเลือดนี้มีเลือดเหลือเฟือเลย
1: ใช่ได้ตลอดเลยครับ
0: งั้นฝากนิดนึงค่ะ

0: ว่าบริจาคบางอย่างต่อเนื่องหลายคนกลัวเข็มโอ้ถึงเริ่มต้นไม่อยากเลยอะกลัวเลือดมีเคล็ดลับอะไรฝากถึงหลายๆคนบ้าง
1: ใจครับ
0: ใจ
1: ผมว่าความบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันไกลต้องเดินทางต้องไปนั่งรอผมว่าเราลองถามดูครับเราเคยอยากไปเที่ยวบนดอยไหมถ้าเราถ้าใจเราปรารถนาที่จะไปชมยอดวิวบนดอยเราปีนป่ายขึ้นไปแต่ไอการที่เราจะทำอย่างเงี้ยถ้าใจเราบอกเราอยากจะทำตรงนี
0: ้
1: ผมว่าอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถมาขวางกั้นได้ระยะเวลาการรอคอยหลายครั้งนะครับที่เรารณรงค์บริจาคกันเนี่ยคนไปรอกัน 3-4 ชั่วโมงนะครับท่านพี่กรก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างถ้าใจเรามีความปรารถนาแล้วใจจะนำพาเราไปสู่ทุกสิ่งครับ
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนฟังและทั้งสองท่านแล้วอยากจะร่วมบริจาคโลหิตถ้าหากว่าไม่สะดวกมาที่สภากาชาดไทยเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ที่ไหนได้บ้างคะ
3: เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่นะคะไปตามสถาบันต่างๆนะคะแล้วมีสาขาบริการโลหิตอีก6 แห่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันพยาธินะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้านะคะโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะ
2: ค่ะก็ไปได้
3: ไปได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะคุณแพรวการบริจาคครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
4: ขอบคุณนะคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะพาสงสัยค่ะว่าทำไมหมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบนี้ค่ะ
2: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
4: A B Oทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
2: ถ้าคุณพราวสงสัยนะคะน้องๆก็สงสัยว่าทำไมหมู่เลือดถึงเป็นระบบ A B O วันนี้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะใน Lab ซ่าค่ะ
4: รอคุณพยาบาลไม่ให้
2: นี่นะคะคุณแพรวระบบหมู่เลือด A B O นะคะก็จะถูกควบคุมไปด้วย3อัลลีลค่ะก็จะมีอัลลีลที่เป็น I A I B และก็ตัว I เล็กค่ะโดยเวลาที่จะแสดงออกนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย2อัลลีลคู่กันโดยตำแหน่งอัลลีลเนี่ยนะคะของหมู่เลือดก็จะมีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นโฮโมโลกัสกันดังนั้นนะคะเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยจะแสดงออกว่าใครอยู่หมู่เลือดใดก็จะต้องประกอบด้วยอัลลีลที่1กับอัลลีลที่2ที่อยู่คู่กันค่ะคุณแพรว
4: แล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด A อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะอัลลีลแบบไหนอะคะ
2: สำหรับหมู่เลือด A นะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2ลักษณะค่ะนั่นก็คือเป็น IA IA และ IA คู่กับ I เล็กค่ะ
4: แล้วถ้าหมู่เลือด B ล่ะคะจีโนไทป์แบบไหนล่ะคะ
2: ถ้าเป็นหมู่เลือด B นะคะก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นกันค่ะนั่นก็คือ IB IB และ IB กับ I เล็กค่ะ
4: คราวนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ล่ะคะ
2: ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงแค่แบบเดียวค่ะนั่นก็คือ IA และ IB ค่ะ
4: ส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด O ล่ะคะ
2: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด O ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะนั่นคือ I เล็ก I เล็กค่ะ
4: โอ้แบบนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด ABO เนี่ยก็จะมีจีโนไทป์ทั้งหมด6แบบแล้วก็มีฟีโนไทป์4แบบนั่นก็คือหมู่เลือด A B AB แล้วก็ O ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะจำนวนฟีโนไทป์นะคะที่แสดงออกก็จะมีแค่4ฟีโนไทป์เท่านั้นค่ะก็คือ A B AB แล้วก็ O ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้า IA คู่กับ I แน่นอนค่ะตัว IA นั้นเป็นยีนเด่นแต่ตัว I เล็กเป็นยีนด้
4: อ
2: ยดังนั้นนะคะยีนเด่นจะข่มยีนด้อยได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะคุณแพรวจะทำให้ควบคุมการสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะซึ่งก็จะเกิดแค่การสร้างเฉพาะแอนติเจน A เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็เลยทำให้เขามีหมู่เลือด A ค่ะ
4: คุณพยาบาลคะแล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด AB อะคะทำไมฟีโนไทป์ของเขาถึงแสดงออกมา2แบบเลยล่ะคะ
2: กรณีนั้นนะคะเป็นการแสดงความเด่นร่วมค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะ IA และ IB ต่างเป็นยีนเด่นทั้งคู่ค่ะเขาก็เลยสามารถแสดงออกลักษณะทั้ง2อย่างออกมาให้เห็นทำให้ลักษณะของผิวแอนติเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้ง A และ B ร่วมกันค่ะ
4: A แล้วหมู่เลือด O ล่ะคะ
2: โอ้สำหรับหมู่เลือด O นะคะนี่ลักษณะของจีโนไทป์จะเป็น I เล็ก I เล็กใช่ไหมคะซึ่งเป็นยีนด้อยทั้งคู่ในเมื่อเป็นยีนด้อยทั้งคู่

0: ะไม่มีการสร้างแอนติเจน A หรือ B บนผิวเซลล์เลยค่ะคุณแพลวเนี่ยนะคะก็เป็นข้อดีอย่างนึงทำให้เขาเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้กับทุกหมู่ได้ค่ะ
1: คุณพยาบาลคะถ้าพูดถึงเรื่องของการให้เลือดอะค่ะอย่างเพาเนี่ยมีหมู่เลือด A ใช่ไหมคะแบบนี้เพาจะให้เลือดกับใครได้บ้างแล้วเพาจะรับเลือดจากใครได้บ้างหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงการให้เลือดและการรับเลือดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเราจะต้องรู้จักแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดแอนติเจนกับแอนติบอดีเกิดจับกันได้มันจะส่งผลทำให้เลือดตกตะกอนค่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณแพลว
1: โหแล้วแบบนี้ในหมู่เลือดมันมีแอนติบอดีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อที่อย่างนี้ตามตารางนี้เลยค่ะจะไม่สามารถรับเลือดในหมู่ AB ได้ด้วยเป็นเพราะว่าในหมู่ AB มีแอนติเจน A อยู่ค่ะซึ่งแอนติเจนตัวนี้ก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่อยู่ในหมู่ A ของคุณแพลวได้ด้วยก็จะทำให้เลือดตกตะกอนค่ะ
1: โอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด A ก็จะสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A เหมือนกันแล้วก็ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดจาก AB แล้วก็ B ได้แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหมู่เลือดอื่นๆนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการจะดูว่าใครรับหรือรับไม่ได้อย่างเช่นหมู่เลือด B สามารถรับเลือดในหมู่ B และหมู่ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดในหมู่ A และ AB ได้เช่นกันค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหมู่เลือด AB เนี่ยก็สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้แต่ว่าไม่สามารถให้เลือดกับหมู่ไหนได้เลยแต่ถ้าเป็นหมู่เลือด O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่แต่ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่อื่นได้ยกเว้น O อย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆนะคะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่คนหมู่เลือด O ไม่สามารถให้เลือดกันได้ค่ะ
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอคะ O ไม่สามารถให้เลือด O เองได้ทำไมอะคะ
0: มีค่ะเป็นเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีหมู่เลือดที่เป็น O บอมเบย์ค่ะคุณแพลว
1: O บอมเบย์มันเป็นยังไงคะ
0: หมู่เลือด O บอมเบย์นะคะเป็นหมู่เลือดที่น้อยคนมากค่ะที่จะเป็นคือโอกาสเนี่ย1ใน 400,000 คนค่ะโดยลักษณะของเขาเนี่ยคะจะไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่ O ปกติได้ค่ะสามารถรับเลือดได้จากคนที่เป็นหมู่ O บอมเบย์ด้วยกันเท่านั้นค่ะ
1: แบบนี้ก็ไม่ดีสิคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อเป็นเพราะว่าในคนปกตินะคะอย่างเช่นในหมู่เลือด O เขาจะมีแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน H ค่ะซึ่งแอนติเจน H นะคะเป็นแอนติเจนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะแต่ในการที่จะเปลี่ยนจากแอนติเจน H ให้กลายเป็นแอนติเจน A จะต้องมีเอนไซม์ที่ไปเรียกว่า transferase A แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแอนติเจน B ก็คือต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase Bซึ่งปกติคนในที่เป็นหมู่ O เนี่ยค่ะเขาจะสามารถทำได้แต่สำหรับคนที่เป็นหมู่เลือด O บอมเบย์เขาจะไม่มีแอนติเจน H เลยค่ะทำให้การที่เขาจะสร้างแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน A กับแอนติเจน B เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณแพลวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่มีหมู่เลือด O บอมเบย์ไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่เลือด O ปกติได้ค่ะ
1: จะว่าไปเรื่องของหมู่เลือดนี่มันก็ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ถ้าคุณแพรวไม่เข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพยาบาลเนี่ยจะพาไปทำกิจกรรมค่ะให้คุณแพรวเข้าใจเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีมากขึ้นค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ในกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: หันษายังไงหรอคะคุณพยาบาล
0: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดกันนะคะอุปกรณ์ในค่ะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดที่ให้ไว้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วบนเซลล์เม็ดเลือดเองก็ต้องมีแอนติเจนใช่ไหมคะคุณแพรวในนั้นนะคะแอนติเจนวันนี้ก็จะมีให้3รูปแบบค่ะก็คือแอนติเจน A แอนติเจน B และก็แอนติเจน H ค่ะ
1: แอนติเจน H
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าในหมู่เลือดแต่ละหมู่เลือดมีแอนติเจนเป็นอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: อย่างในหมู่เลือด A จะต้องมีแอนติเจน
1: A
0: ในหมู่เลือด B ต้องมีแอนติเจน
1: B
0: ในหมู่เลือด AB ต้องมีแอนติเจน
1: AB
0: ถูกต้องค่ะและสำหรับในหมู่เลือด O นะคะก็จะมีแอนติเจน H นั่นเองค่ะโอเคค่ะง่ายมากเลยค่ะก็คือเราจะนำแอนติเจนไปติดลงบนเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคุณแพรว อย่างคุณแพรวหมู่เลือด A ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลให้คุณแพรวนะคะทำหมู่เลือด A ของคุณแพรวเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ต้องมีแอนติเจน A
0: ติดลง

0: ไปให้ทั่วนะคะก็คือแอนติเจนจะกระจายอยู่บนผิวเซลล์เลยนะคะ
1: นี่หมู่เลือด A ค่ะ
0: อ๋อถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่กระจายทั่วแบบนี้เลยค่ะคุณแพลวติดได้สวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดเพิ่มอีกสัก3หมู่แล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคต่อไปหมู่เลือด B ค่ะอันนี้ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ได้ค่ะเป็นสีเหลือง
0: เดี๋ยวคุณพยาบาลจะติดหมู่เลือด O ให้ละกันนะคะ
1: นี่เลยทั้ง4หมู่เลือด
0: โอเคเดี๋ยวเราให้น้องๆดูกันไหมคะว่าเราแสดงหมู่เลือดอะไรไว้บ้าง
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะให้พี่แพลวเริ่มก่อนเลยละกัน
1: นี่เลยค่ะเริ่มต้นจากหมู่เลือด A ค่ะก็จะมีแอนติเจน A หมู่เลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แล้วก็นี่เป็นหมู่เลือด AB ก็จะมีทั้งแอนติเจน A B เลยแล้วส่วนอันนี้เป็นหมู่เลือด O ก็จะมีแอนติเจน
0: เก่งมากเลยค่ะน้องๆ น่าจะจำกันได้แล้วเนาะถ้าเห็นหมู่เลือดแบบนี้ที่ไหนก็สามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะ
1: แล้ววันนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าในเลือดของเราเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีค่ะซึ่งแอนติเจนนั้นเนี่ยก็จะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดส่วนแอนติบอดีจะอยู่ในน้ำเลือดค่ะแอนติเจนนี่นะคะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ A แล้วก็ B ซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเลยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยใช้หลักเกณฑ์นี้นะคะในการแบ่งเลือดในระบบ ABO นั่นเองค่ะ
0: ในระบบหมู่เลือด ABO นะคะถ้าคนที่มีแอนติเจน A เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้มีหมู่เลือด A ค่ะสำหรับคนที่มีแอนติเจน B เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มีหมู่เลือด B ค่ะและสำหรับคนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้มีหมู่เลือดที่เป็น AB ค่ะและถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นไม่ได้มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้แสดงลักษณะที่เป็นหมู่เลือด O ค่ะโดยลักษณะของแอนติเจนและแอนติบอดีที่พบในร่างกายนะคะก็สัมพันธ์กับการให้และรับเลือดด้วยนะคะนอกเหนือจากระบบ ABO ที่เราใช้กันแล้วนะคะระบบหมู่เลือดก็ยังมีระบบ MN และ RH ด้วยนะคะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็คุณพยาบาลเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลขาเดี๋ยวกะว่าบริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปบริจาคร่างกายต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะคะจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือสัก 2-3 ตัวด้วยค่ะเดี๋ยวไปปลูกป่าไปให้อาหารปลานะคะแล้วก็มีที่อยากทำอีกหลายอย่างเลยค่ะเป็นคนใจบุญนะคะ
0: ใจบุญมากเลยนะคะ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มารับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คุยสิงสนุก
0: หัวข้อสำหรับวันนี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
2: เริ่มต้นมาอาจารย์ก็ทำน้องๆแก๊งตัวจิ๋วของเรางงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์มันเป็นยังไงครับ
3: ด็อปเลอร
4: ์โอ้โหไม่เคยได้ยิน
3: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ด็อปเลอร์
0: ไม่ใช่ด็อปเลอร์
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
5: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
5: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาสิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขามีเขาแต่ไม่เกี่ยวน้องบอสไหนลองเดาสิ
3: หมอยังเล็กจู่หมอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
0: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
6: ที่ผมให้ไม่ได้นะท่านเราอยู่นะเกยยังไง
0: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
7: พร้อมแล้วค
0: ่ะงั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าคร
2: ับได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆ ดูตื่นเต้นกันหน้าดูเลยอยากรู้แล้วครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
0: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคนี่อาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์ก็มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างนึงเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
2: เอาล่ะครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
0: เสียงนี้นะ1 2 3
3: เสียงมันสูงค
5: ือเหมือนมันต่ำลงนิดนึง
0: ต่ำลงนิดนึง
3: มันเสียงมันสูงขึ้น
0: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม
5: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เขาเซ็นเซอร์คำหยาบคายอาจารย์พอมาเป็น
3: คำว่า
5: พอมันลงมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือขุ่ยอะไรส
0: ักอ
5: ย่าง
0: โอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเคแต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
3: มันสูงขึ้น
0: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
3: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต่ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอเคทุกคน
5: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่
3: ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
3: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
0: เอาล่ะ
3: ถึงอ้าวแล้วที่2ตามน้อง
0: สังเกตอีกครั้งแล้วหญิงหยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเสียงที่มีความ

0: ี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
1: ่ Doppler Effect หรือปรากฏการณ์ Doppler เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้แล้วอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC ที่เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะและอาจารย์ก็พันล้อมรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้และอาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี้ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี่ไว้ได้
2: แล้วมันทำอะไรได้
0: นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
2: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
1: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
2: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได
1: ้ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได
0: ้เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางสนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
2: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้เป็นอ
2: าจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นก็ได้
2: อาจารย์เหวี่ยงเลยแล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักรจักร
2: ว่าแล้ว
0: นะซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังเสียงมันก่อน
2: คร
0: ับ แล้ว
2: เขาตั้งชื่อจักรจันทร์เพราะเสียงมันเหมือนจักรจันทร์เหรอครับ
0: ทุกคนสังเกตเสียงดีๆเสียงทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: เร็วเร็วขึ้นจะ
2: สูงหมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
3: เหมือนเมื่อกี้เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่นะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
3: ได้คร
0: ับ นะโอเคไหม
3: ไม่โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
3: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือก
3: เพิ่มเติมคือผูกเชือก
0: เพิ่มเติมคือผูกเชือกแล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจันนี่แหละ
3: ฮะ
2: คืออาจารย์จะหมุนไปมา
0: ใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อน
2: ดังกว่า
3: สูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตทีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆแล้วตอนออกเป็นไง
2: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์

0: คุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
1: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
2: จ
0: ักรจันเราเลยได้ยินเป็น2เสียงวีหววีหวเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ Doppler
3: ปรากฏการณ์ Doppler เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเรา
0: ถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมออกัสก่อนเลยโอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
1: รถพยาบาลครับ
0: รถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงมันจะแหลมนะแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะมีโอ้ยเนาะ
4: ผมเห็นข้างในไซเรนมันมีอะไรหมุนๆไม่แน่ใจมันจะใช่จักรจันทร์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นอย่าง
4: รายการเราไม่จบแน
0: ่โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยงแล้วพอวิ่งหนีแล้วปะ
1: มามามาหีดอน
0: ไปเมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
1: อยู่ที่มอมหิดล
0: มอมหิดลอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลองไม่ปูไม่เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลอง
5: อัสเล่นมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วค่ะ
0: โอ้เกือบ10ปีแล้วเนาะตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับใครยังไงบ้างครับ
5: หลักๆก็เล่นกับที่โรงเรียนค่ะ
0: ที่โรงเรียน
5: แล้วก็มีแบบไปเล่นวงข้างนอกก็จะมีไทยยูธออเคสตราค่ะแล้วก็สยามซิมโฟเนียตาค่ะ
0: พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
6: เปียโน
0: นี่
4: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
0: โอเคน้องการ
6: ์ตได้บ้างค่ะ
0: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
2: ดับเบิลเอฟเฟกต
0: ์นี่สิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำการทดลองในห้องส่งหรือเปล่านะ
4: ไม่ใช่พี่เกลเล่นขณะที่เราเคลื่อนที่เหรอคร
0: ับเดี๋ยวเราต้องทำทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะให้พิงยางนี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังใช่ว่าเสียงเป็นยังไง
3: ให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
0: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียวเหมือนจะใส่
1: ไ
0: ม่เหมือนเลย
4: แต่ว่าคนละรี่ด้วย
0: คนละรี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ดอปเลอร์
5: ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทำเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทำการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับ
1: คร
0: ับ โอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้อาจารย์ฟังสิโอ้โหทุกท่าน
4: เสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
1: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ

0: ่ำลงแต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามันอยู่ตรงนู้นเสียงมันจะสูงครับ
1: ไล่ออกห่างได้หมดเลยครับผม
0: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค่ะ
1: โอ้เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
0: เวลาค้างคาวมันบิน
1: ครับผม
0: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงจะตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
1: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆขยายตัวเกลือเนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
2: เพราะคล
1: ื่
2: น
1: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ดอปเลอร์เราก็ต้องทำอยู่ในคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการนี้สมมติว่าจะมีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวง

0: ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: 10นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา

0: อินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอนอีก
1: หรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง Add Rack Instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้ว Snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ของกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา Edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะ

0: ื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เอ๊ะเรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่อ้าวมีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราร
1: วดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะ
2: คุณเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แต่เวลา
3: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4: สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับ

0: และของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์รำลึกในพระมหาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
1: ขันจริงโดยทรงม้าสู่พระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอร์เซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่ง
0: บริษัท MRS Publishingจำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนตรสฤทธิ์นิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

0: ว่าวหน้าควาย
1: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
2: ว่าวงเดือนครับ
0: ว่าวงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
2: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือ
3: สิดาวครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลยพี่ was

้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าวจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้าวยังไปใส่ใน

0: มาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: ให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น

0: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคน
0: ลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ามากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำบอกว่าส่งทั่วประเทศนะไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อปืดช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
2: ย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
3: เพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่อง
2: สวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
4: เห็น2ข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
5: ใช้ไม่ได้แล้ว
4: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ๊ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วล่ะ
5: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
4: ดอกอ่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอ่ะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
5: ็
4: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้น
6: PHO

Photophysiologist. Photophyll. Chlorophyll. แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar. Sugar. Sugar.แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายละมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผมวิกิบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะ

0: ว่าแต่วิตตี้บอดเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
1: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
0: แหมยนต์พูดละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
1: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยเอว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
0: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
1: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
0: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: และเมื่อเรามองในมุมนี้ก็จะเห็นสายรุ้งเกิดขึ้นค่ะ
1: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
2: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวของสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
3: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
2: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
4: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่เราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
5: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสง

0: ตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้งเจ็ดสี
1: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็นเจ็ดสีค่ะ
2: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
3: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
2: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
4: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
5: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
6: ่
5: ะ
6: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
7: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
5: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่องวิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
4: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: ดอกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลสองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเลยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรออันนี้อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
3: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ลุงอยู่ค่ะ
4: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้ง
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอวีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: แล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการ Worldwide with ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
3: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังได้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ2นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ3หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ4หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญา การใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อ
1: สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายก่นด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะ

0: ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่เกิดปวดขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเอง
1: กับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่

0: จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างนี้ค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้เองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟังพูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉะฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็น

0: ของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วเหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกคือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้ก ลและวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย Wow. ประเด็นที่สองด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่นาดีๆธรรมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
2: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรม
1: กรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเงี้ยใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชะอยู่20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะคะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะ
0: ใช่
1: ใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับต่อไปครับชาอยู่ครับ
1: ชาอยู่ค่ะ
0: นมสด
1: ครับแล้วนมสดนะ
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่าคร
1: ับ น้ำเปล่า
0: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: แล้วเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าฟองทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อือได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับ

0: ่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิอะไรครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณนึงค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

หลังจากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัว

0: ตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: าโกงเก่งเราก็จะได้ประมาณนี้ครับครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับนี่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกปิดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะหยิบยากนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
1: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
0: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้งก่อน

0: ก็พอค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทหารดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับ
1: นะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือ
0: คิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
1: จ
0: รูปอะไรเอ่ย
3: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
4: ฉลาม
0: อยู่ที่ไหน
4: ฉลามอยู่ใน
5: ทะเล
0: โต๊ะนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
6: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
7: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
8: ยีราฟ
0: อยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
9: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
10: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
11: ทะเล
0: ต้นหลังครับ
12: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
13: อยู่ใน
14: สวรรค
0: ์สวรรค์หน้า
15: ปลาสีแดง
16: ปลา
0: อยู่ที
17: ่
0: ทะเลดาคง
18: ที่ใต้น้ำครับ
19: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
20: ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
0: ช่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
21: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
22: อยู่ในทุ่งหญ้า
23: อย่าไม่ใช
0: ่ถูกต้องปอมเมอร์
24: ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบเหรอ
25: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับ
26: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
27: ทหาร
0: หมวกเป็นของใครเอาอะไร
28: รถถัง
0: ของใคร
29: ของทหาร
30: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
31: ิทยาดา
32: วิทยาดา
33: วิทยา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
34: วิทยุ
35: ดูดิเขา
36: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหม ง่ายเนาะนะครับ
2: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูก

อิบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปาชลามาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูซิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันนิเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำได้เป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของ

ตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับปลาบึกกินเนื้อแล้วกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหารห้าหมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปนะครับเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลอมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียKorea, Asia, Malaysia, Asia, Bolivia, South America, Ecuador, South America, Uruguay, South America, Saudi Arabia, ที่ไหนครับ Asia, ถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับ North Americaอเมริกา North America อิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮย์ติNorth America หรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลา North America Jamaicaคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน
AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์งานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับทีเชอร์อยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่สองดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสีขาไหมมีขาสีขาช้างก็มีสีขาจิราฟก็สีขากวางก็สีขาแรดก็สีขากระต่ายสีขาสิงโตสีขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สีขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสีขากับไม่ใช่สีขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขา
เปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับ

0: ถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสีของนั้นเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเรา
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัวกี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วย
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาม
1: ีขาไม่สองขาก็มีขา
0: โอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
2: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
3: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งอ่ะ

้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชเชอร์ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชเชอร์แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับทั้งสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโตพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะ

ทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูน

หรือเปล่าที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมัน

ที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้าง

0: ือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่สองก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่สองก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามีสองพาหนะหนึ่งก็คือรถรางไฟฟ้าสองก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศ ครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปสามมือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทุ่วงเลยครับ
1: ตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆ ก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเอง แล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลอง
0: เริ
1: ่ม
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อีกหนึ่งอันครับใช้ไหมพรมเนียงออกมาให้สามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: แ
0: ล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามา พลังกันเลยประมาณหมุน

0: ไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวันวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวันทำได้เพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: นะวัน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หลอด
0: ก้าว
4: กระดาษสี
0: สี
4: จานสี
0: ไม้บรรทัด
1: เงินใดกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
1: ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนแล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของแสงประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
1: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวานเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
1: ฝั่งไหนก็ได้
0: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้พวกการแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ่ะประวันลองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้ามีตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบ

ได้หน้าแบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของวาวาสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่ะปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแบ่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพิมพ์สแตมป์สีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดแน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มไงปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอานี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะจะมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตูก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้นี่ของปาวานอันนี้ของปอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้การนี้เดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปาวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยาก
2: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10 วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาร
0: ู้ไหมขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: อันแน่
4: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำสิบวินาที
2: 1 2

0: ้องแล้วนะ
1: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
1: จำได้ไหมนะ
0: อัน
2: โอ้จำได้ได
1: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่เขาดูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ตาประวานอ้าวไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
1: พี่ข้าวตูพี่ข้าวตูเริ่ม
0: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค
3: ่
0: ะ
3: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
0: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
1: ตาประวานนะ
0: อันไหนครับ
1: เกือบได้
0: ไปเปิดอัน
3: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
1: สิตาพี่ตู
0: เอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
3: พี่ก็เลยได้2คะแนนแล้วนี
0: ่ประวันพี่สิครับ
1: ประวัน
0: โอ้โห
3: มาได้2คะแนนเหมือนพี่เขาตูในน้ำ
1: 2คะแนนเท่ากัน
0: พี่เขาตูนะ
3: คะแนนพี่ก็ดูก็ได้3คะแนน
0: โชนะเหมือนกันเลยวันนี
1: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: แรกสี่ดวงเลย
1: ไหมได้สี่ดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษา

0: กับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: คะใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีคู่กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
3: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
3: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

Hi everyone, how are you today? Good, right? Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Thamakorn Mee Chok Som, or you can call me Teacher P or Kru P. เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับผมครูชื่อครูธมากรมีโชคสมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีก็ได้นะครับผม And today we are going to study about command and request. วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง command แล้วก็ request หรือในภาษาไทยที่แปลว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องประโยคคำสั่งแบบปกติประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธแล้วก็ประโยคขอร้องมันเป็นแบบไหนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับlet's start. เริ่มกันเลยเนาะมาดูสไลด์แรกเลยครับนักเรียนเราไปที่command ประโยคคำสั่งกันดีกว่าครูพีเชื่อเหลือเกินว่าประโยคคำสั่งเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยได้ยินหรือได้ฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียน Open the door แปลว่าอะไรครับนักเรียน TikTok What does it mean Very good ถูกต้องเลยครับเปิดประตู Open the door เปิดประตูสิประโยคคำสั่งแรกเปิดประตู Open the door อันที่สอง Be quiet Be quiet นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ Be quiet แปลว่าอะไรครับให้เงียบๆอันที่สามประโยคคำสั่ง take off your shoe อันนี้เราจะเจอตอนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับ take off your shoe แปลว่าอะไรครับให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนอันสุดท้าย stop playing หยุดเล่นคำนี้ก็อาจจะเจอตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ stop playing ห้ามเล่นอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคคำสั่งนะครับเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันดีกว่าครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธมันคืออย่างไรทีนี้คุณครูทำไว้สองฝั่งนะครับประโยคคำสั่งเฉยๆกับประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันนะครับนักเรียนเนาะมาดูประโยคคำสั่งเช่น sit down แปลว่าอะไรครับนักเรียน sit down นั่งลงทีนี้ครูสั่งห้ามนั่งนะครูจะพูดว่าไงDon't sit down ห้ามนั่งเพราะว่าคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่เนาะก็สั่งเลยห้ามนั่งใครที่ทำผิดยืนไว้ don't sit down ห้ามนั่งเนาะอันต่อไป close the door ไปปิดประตูซิทีนี้ปรากฏว่าในห้องเรียนของเรา classroom ของเราเนี่ยมัน

extremely hot มันร้อนมากๆครูก็บอกโอ้นักเรียนถ้าเราปิดประตูเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วครูก็สั่งว่าห้ามปิดประตูครูก็พูดเลย don't close the door don't close the door ห้ามปิดประตูใช่ไหมครับนักเรียนเอออันต่อไป turn on the light ไปเปิดไฟสิทีนี้ครูสั่งว่าห้ามเปิดไฟบ้างหลังนักเรียน don't turn on the light don't turn on the light ถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้าเป็นประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเนี่ยเราจะเติมคำว่า don't ลงไปตลอดเลยเพราะคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่นั่นเองเนาะ don't sit down don't close the door don't turn on the light don't open your book ง่ายไหมครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเติมแค่คำว่า don't ก็จะกลายเป็นว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แค่นี้เองง่ายไหมครับ easy one next slide ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างประโยค request request คือประโยคขอร้องนั่นเองเหมือนเดิมเลยครูจะใส่สองฝั่ง command and request ประโยคคำสั่งเฉยๆกับrequest ประโยคขอร้องนะครับผมตัวอย่างเช่นคำเฮียคำเฮียแปลว่าอะไรครับมานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เป็นยังไงครับนักเรียนมันยังไม่สุภาพหรือตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง you are study with your teacher and you have a question นะนักเรียนกำลังเนี่ยนั่งเรียนกับคุณครูและนักเรียนเนี่ยเกิดคำถามในใจแล้วอยากจะเรียกคุณครูหรืออยากจะเชิญคุณครูมาหาเราที่โต๊ะเนี่ยนักเรียนจะพูดว่าคำเฮียคำเฮียคำเฮียคำเฮียอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ทีนี้ครูก็มีวิธีทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยโดยเราจะเติมคำว่าถ้านักเรียนสังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรครับนักเรียนExcellent คำนี้อ่านว่า please คำเฮีย please หรือ please คำเฮียแปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยครับกรุณามาที่นี่หน่อยค่ะเป็นยังไงครับนักเรียนสุภาพขึ้นมากไหมสุภาพขึ้นมากๆเลยโดยคำว่า please เนี่ยครับนักเรียนเราสามารถเติมไว้หลังวลีหรือหลังประโยคได้เลยหรือจะเอาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างหลังหรือจะอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนแต่ข้อสังเกตนิดหนึ่งมีทริคนิดหนึ่งนะครับนักเรียนนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าเราจะใส่ please อยู่ทางด้านหลังของประโยคนักเรียนอย่าลืมเติมคอมมาด้วยแค่นี้เองง่ายไหมครับอีกสักอันหนึ่ง stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นลุกขึ้นทีนี้มันยังเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องเราก็เหมือนเดิมเลยเอาคำว่า please เข้ามาใส่ stand up please หรือ please stand up แปลว่าอะไรครับกรุณายืนขึ้นครับกรุณายืนขึ้นค่ะเป็นใช่ไหมครับนักเรียนตอนที่เราจะบอกทำความเคารพคุณครูในชั้นเรียน please stand up หรือ stand up please นะเป็นยังไงครับง่ายไหมนักเรียนง่ายมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง exercise กันดีกว่าเราไปทำพร้อมกันเนาะexercise ที่หนึ่ง exercise 1เขาบอกว่า change the following command sentence อันนี้ต้องเติม s นิดนึง change the followingsentences command sentences into appropriate sentence request นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องนั่นเองเราเรียนกันมาแล้วถ้าทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องเราจะใส่อะไรลงไปนะ very good ใส่คำว่า please ลงไปโดยจะใส่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือใส่ข้างหลังประโยคก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนตัวอย่างแรกgive me your book นี่เดี๋ยวครูจะคุณครูจะช่วยทำครูพีจะช่วยทำ give me your book แปลว่า book แปลว่าหนังสือ give แปลว่าให้เอาหนังสือของคุณมาให้ฉันสิมันยังไม่สุภาพใช่ไหมเราจะต้องเติมคำว่า please ลงไปให้กลายเป็นประโยคสุภาพหรือเป็นประโยคขอร้องใส่เลยเราก็ใส่ไปเลย give me your book pleaseนักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูไม่ลืมที่จะเติมคอมมานะครับเนาะข้อ2กับข้อ3นักเรียน pause วิดีโอแล้วนักเรียนตอบสิTikTok TikTok TikTok มาเฉลยไปพร้อมกันแล้วนะคุณครูบอกว่านักเรียนจะเติมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมข้อที่2ครูจะใส่ไปข้างหน้าเลย please show me your picture picture แปลว่าอะไรครับนักเรียน picture TikTok TikTok picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองข้อที่3 turn on the light turn on the light แปลว่าให้เปิดไฟทีนี้เราอยากทำให้มันสุภาพก็แน่นอนเราก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่ใช่ยังผิด sorry

ไหมแบบนี้ turn ไม่ใช่ turn on คุณครูอ่านผิด sorry turn off the light แปลว่าปิดไฟทีนี้เราอยากจะสั่งให้เป็นปิดไฟแบบเป็นประโยคขอร้องก็ turn off the light please ง่ายไหมห้องเรียนง่ายมากไปดูตัวอย่างอีกสักอันนึงดีกว่าทีนี้เริ่มมีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องละ exercise ที่2จะมีเรื่องของป้ายสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละข้อที่2exercise ที่2เขาบอกว่า write the word or faces under the correct picture เขาบอกว่าให้เอาคําหรือวลีมาเติมใต้รูปภาพหรือใต้ของทรายเหล่านี้ให้มันถูกต้องป้ายแรกคืออะไรครับนักเรียนแน่นอนง่ายมาก don't อะไรครับนักเรียน don't smoke คือห้ามเลยครับห้ามสูบบุหรี่ที่เราเรียนกันไปนะเป็นประโยคคําสั่ง don't smoke ใส่ไปเลย C ข้อที่2รูปปลาแล้วก็รูปตะขอเบ็ดแปลว่าแล้วก็มีนี่ขีดมาอย่างนี้แปลว่าห้ามตกปลาตอบข้อไหนครับ A หรือ B A หรือ B very good ข้อ A don't fish here ห้ามตกปลาข้อสุดท้ายแน่นอนต้องตอบข้อ B don't make noise ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับผมอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงขยับขึ้นไปนิดนึงเหมือนเดิมเลยให้เราดูคำหรือวลีแล้วเอามาตอบใต้ข้างล่างรูปภาพหรือใต้ป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องอันแรกเขาบอกว่า clean the board B บอก stop talking C บอก don't pick the flower อันไหนดีนักเรียนตึ้งๆ pause video เสร็จแล้วลองทำดูนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูข้อแรกเป็นรูปดอกไม้น่าจะห้ามเด็ดดอกไม้คู่กับอะไรครับ1 2 3 A B C แน่นอนตอบข้อ C เพราะเราเห็นคำว่า flower don't pick the flower ตอบข้อ C ข้อนี้นักเรียนกำลังลบกระดานตอบข้อ A ถูกต้อง very good clean the board ลบกระดาน clean the board ข้อนี้แน่นอนต้องเป็น stop talking หยุดคุยห้ามคุยนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันดีกว่านะครับเนาะนักเรียนเนาะไปดูกันเลยมาข้อแรกเขาบอกว่า Tara is drivingAnd she sees the sign. This sign. What does the sign mean? Tara is driving. Tara กำลังขับรถอยู่รถยนต์นะครับนักเรียน And she sees this sign. และหล่อนก็เห็นป้ายนี้ What does the sign mean? แล้วป้ายมันหมายความว่าอย่างไรป้ายนี้คุณครูว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันสตาร์ทที่ข้อ4กันก่อนกันละกันเนาะตัว P เนี่ยป้ายเนี้ยตัว P เนี่ยข้อ4เขาบอกว่า Here is the playground. Playground แปลว่าอะไรครับนักเรียนplayground แปลว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกี่ยวไหมครับนักเรียนแอดไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยนะครับผมข้อนี้ก็ยังผิดข้อที่4บอก here is the post office post office แปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อตอนที่นักเรียนอยากจะไปส่งพัสดุหรือส่งอะไรให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องไปที่นี่ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองแล้วเกี่ยวไหมครับนักเรียนตัวพีก็ยังไม่ใช่นะครับผมข้อที่2 you can take photo photo แปลว่าอะไรครับรูปภาพ take photo แปลว่าอะไรครับถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้เกี่ยวไหมครับนักเรียนป้ายนี้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1แล้วมันถูกยังไงเรามาลองดูนะครับ you can park here park แปลว่าอะไรครับนักเรียนจอดได้ you can park here แปลว่าเราสามารถจอดที่นี่ได้ซึ่งตรงกับข้อซึ่งตรงกับป้ายสัญลักษณ์เลยว่าเราสามารถจอดได้แล้วถ้าสมมุติว่าเขาห้ามจอดล่ะป้ายห้ามจอดมันจะเป็นลักษณะไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนวงกลมตัว P เหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ป้ายห้ามจอดก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของข้อสอบ O-NET สำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับsign แล้วก็ command and request นะครับผมนะคะ see you next time bye good day everyone it's me again สวัสดีครับทุกคนพบกับครูพี่พีอีกแล้วนะครับผม today we are going to study about วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง yes no question and wh question การตั้งประโยคคำถามและการตอบ
คำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะครับผมไปดูสไลด์ที่2กันเลยประโยค yes no question เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่มีวิธีการถามตอบแบบ3แบบแบบที่1คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างนะเราเรียนกันมาแล้ว TikTok is am are were หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอันที่2การตั้งประ

และอันสุดท้ายการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ modal verb นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be เมื่อกี้คุณครูพีเกริ่นไปแล้วนะครับนักเรียน verb to be มีอยู่ถ้าเป็นในรูปของ present time ในรูปของปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับ is am แล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับผมis เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นยังไงฮะนักเรียนใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองถูกต้องครับเอกพจน์บางคนงงเอกพจน์คืออะไรนักเรียนเขียนไม่เอกยังไงครับปึ๊บมันเหมือนเลขอะไรครับนักเรียนมันเหมือนเลข1เพราะฉะนั้นเอกพจน์ก็คือสิ่งที่มี1สิ่ง1อัน1ตัว1คนเท่านั้นนะครับเนาะหรือ pronoun ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะใช้กับ is ก็จะมี he she แล้วก็ it จะใช้กับ is หมดเลยส่วน am อะไรใช้กับ am เท่านั้นนะครับนักเรียน TikTok ถูกต้องแล้วครับ I ใช้กับ am เท่านั้นห้ามให้ครูพีเห็น he am she am ไม่ได้ผิดนะครับ I ใช้กับ am I am I am เท่านั้นส่วน are pronoun ที่เราจะใช้กับมันบ่อยๆก็จะมี you we แล้วก็ they ซึ่ง you we they เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพวกพหูพจน์นั่นเองนะครับผมพหูพจน์คนเรามีหูกี่ข้างครับนักเรียน2ข้างเพราะฉะนั้นพหูพจน์หมายถึง2สิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าครูพีจะบอกว่าครูพีเป็นครูภาษาอังกฤษจะเขียนว่าไงมาดูกันเลยพีนี่เอาเลยขออนุญาตนะครับ is a teacher นี่เลยเห็นไหมนักเรียน P is a teacherครูพีเป็นคุณครูเห็นไหมครับนี่ he is a teacher I am นักเรียนลองบอกสิว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่ายังไง I am a student ฉันเป็นนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน you are we are they are เอายังไงดี TikTok they are ยังไงดีครับนักเรียน they areอะไรดีครับthey are football player ดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะ they are football player พวกเขาคือนักฟุตบอลเห็นไหมพวกเขาเป็นพวกเขาคือนะครับผมอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่สไลด์ให้เรามากันเลยดีกว่าเนาะเป็นประโยคคำถามโอ้เหมือนจะยากนักเรียนถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่เอา verb to be ขึ้นหน้าแล้วก็ถามเช่นIs he a teacher? เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่ yes he is ถ้าไม่ใช่ no he isn't อีกสักตัวหนึ่งนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมฮะอันนี้เราก็เรียกว่า verb to be เหมือนกันแต่จะอยู่ในส่วนของ past หรืออยู่ในส่วนของอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ง verb to be ที่อยู่ในอดีตจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันก็จะมีแค่ตัวคำว่า was กับ were ซึ่ง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ pronoun ที่เราคุ้นๆกันที่จะใช้กับมันก็จะมี he she แล้วก็ it อีกตัวนึงที่เพิ่มเข้ามาใช้กับ I ได้I was ได้นะในอดีตส่วน were จะใช้กับ you we แล้วก็ they เช่นครูพีจะบอกว่าครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลยพีwas a student 5 year ago เห็นไหมพี่เคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วก็ใช้ was ประมาณนี้ตัวอย่างเช่น was he a soldier เขาเคยเป็นทหารหรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he was ถ้าไม่ใช่ก็ no he wasn't ไม่เขาไม่เคยเป็นทหารง่ายไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการถามคำถามด้วย verb to be ก็ง่ายเหลือเกินเอา verb to be ขึ้นตามด้วยประธานแค่นั้นเองนะครับเนาะง่ายไหมครับนักเรียนง่ายสุดๆไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to do ก็จะมีอยู่3ตัวครับนักเรียน do does แล้วก็ did ทีนี้เพื่อให้เป็นการง่ายครูพีเขียนอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
Đu đá.

นะโอ้มันจะได้ห่างกันนิดนึง does อ่ะเรามานี่ IU day มาอีกแล้วนี่ she it ขอ pronoun ขอ subject pronoun มาสักหน่อยอ่ะนักเรียนมาดูอ่ะจำไว้นะฮะนักเรียน I นี่ I do you do we แล้วก็ do they do จะใช้กับ I you we they นะครับส่วน does จะใช้กับ does he does she แล้วก็ does it แบบนี้ง่ายเลยฮะนักเรียนเพื่อเป็นการแยกเนาะอ่ะลองมาดูตัวอย่างสักหน่อยdo you know his name คุณรู้จักชื่อของเขาไหม yes I do ถ้าไม่รู้จักก็No, I don't. อย่างที่ครูพีบอกไหมดูใช้กับ you ไหมฮะนักเรียนเห็นไหม Do you เห็นไหมก็ใช้ง่ายไหมพอครูพีเขียนแบบนี้อ่ะต่อนะฮะทีนี้มาดู does บ้างเมื่อกี้ครูพีก็เขียนไปแล้วเนาะอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Does she play the piano เธอเล่นเปียโนเป็นไหมเธอเล่นเปียโนไหมถ้าใช่ Yes she does ถ้าไม่ใช่ก็No, she doesn't. นะครับผมอีกสักตัวหนึ่งคือ Did you walk to the supermarket yesterday? Did เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ Did จะใช้ได้กับทั้ง I, you, we, they, he, she, it แต่ต้องใช้กับรูปของอดีตซึ่งอดีตก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตมีคำว่า yesterday, last จุด last week, last year อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ Did you walk to the supermarket yesterday? ถ้าใช่ก็Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ก็ No, I didn't. นะครับเนาะเป็นไงครับนักเรียนง่ายนะครับทีนี้มาดูการตั้งคำถามโดยใช้ modal verb กันดีกว่าจริงๆแล้ว modal verb มีมากมายแต่วันนี้ครูพีคัดมาเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบ ONET บ่อยๆก็จะมี can, could, will, would, shall, should, may, might, must เอา modal verb ขึ้นต้นและตามด้วยประธานของประโยคและตามด้วยกริยานะตัวอย่างเช่น Can you speak French? คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เปล่าหรืออีกสักหนึ่งคำถามที่นักเรียนใช้บ่อยๆเช่นเวลานักเรียนปวดเข้าห้องน้ำนักเรียนขอคุณครูว่าไงครับ May I ใช่ไหมครับ May I go to toilet เห็นไหมใช้คำว่า May นี่ครับนักเรียน May I go to toilet ก็ว่าไปเนาะถ้าได้ก็ Yesเอาอันนี้ก่อนนะครับเนาะ Yes I can No I cannot หรือ can't ก็ได้นะครับเนาะง่ายนะทีนี้มาดูประโยค WH question กันบ้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะฮะนักเรียน What where when why who whose whom which สิ่งไหนอันไหน How อย่างไรซึ่ง WH question เหล่านี้คือต้องการคำอธิบายไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเนาะหน้านี้นักเรียนดูนะฮะ What ลองถาม What are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรI am drinking water Why were you late ทำไมคุณถึงมาสาย Because my car was broken อะไรก็ว่าไปนะเพราะว่ารถของฉันพังเห็นไหมอธิบายแล้วต้องการคำอธิบายไปกันเลย Who มาดู Who หน่อยสิครับนักเรียน Who will come with you ใครจะมากับเธอI will come with my family. โอเคเดี๋ยวฉันจะไปกับครอบครัวของฉันนะนะครับเนาะง่ายไหมฮะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยฮะนักเรียน practice เรามาฝึกกันดีกว่า complete the questions เรามาใส่คำตอบให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะข้อที่2จุดๆๆ do you live with จุดๆๆคุณ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมครับนักเรียน live with คุณอาศัยอยู่กับจุดๆๆคำตอบก็คือ TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ Who do you live with นะครับผมใส่ไปเลย Who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใครข้อที่3คุณเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคือใช้ตัวอะไรนะครับ WH question TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ When is your birthday เมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณจุดๆ is the party partyอยู่ที่ไหนว่ายังไงครับปาร์ตี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือ where is the party ข้อที่5สุดท้ายถามอายุ how อะไรครับนักเรียน how old are you อันนี้ง่ายมากเป็นไงครับง่ายเนาะสไลด์ต่อไปเลย

0: read the passage and answer the question เขาให้เราเนี่ยอ่าน passage แล้วก็ตอบคำถามมาดูกันเลย hello everyone สวัสดีทุกคน my name is Jenny ฉันชื่อ Jenny this is my classroom นี่คือห้องเรียนของฉัน and these are my classmates แล้วก็เพื่อนๆ เหล่านี้ก็คือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉันเองMy best friend's name is Andrew. แล้วก็ฉันมีเพื่อนสนิทชื่อว่า Andrew. He is writing on the blackboard. ตอนนี้เขากำลังเขียนกระดานดำอยู่ My other friend's Amy is very funny. อ๋อแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นด้วย Amy เนี่ยเขาเป็นคนตลกมากเลยนะ She is talking and telling jokes to Bradley นะตอนนี้เนี่ย Amy ก็กำลังเล่าเรื่องตลกมุกตลกให้กับ Bradley ฟังอยู่นะครับ DayAren't listening to the teacher. พวกเขาไม่ฟังคุณครูสอนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อ The kids in the front row is drawing a paper plane. เขาบอกว่าเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ากำลังคว้างเครื่องบินจรวดเลยเครื่องบินกระดาษปิ้วปิ้วเลยนะแล้วยังไงต่อถึงตรงไหนแล้วนะครับเนี่ย He is always misbehaving. เนี่ยเขาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะปาเครื่องบินกระดาษในชั้นเรียนมันน่ารักไหมฮะนักเรียนไม่น่ารักเลยเนาะThe teacher is looking at the map. คุณครูไม่ทันเห็นหรอกเพราะคุณครูกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรอยู่ก็ว่าไปเนาะ So she doesn't see the airplane. เห็นไหมคุณครูไม่เห็นเครื่องบินเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรไป I'm standing near the window looking outside. นะแล้วก็ฉันเนี่ยก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง It's a beautiful day, but we can't go outside now. วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามแต่พวกเราไม่สามารถนอกได้ว่าน่าเสียดายจังไปดูคำถาม Where are they ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคะนักเรียน Where are they ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะ They are อยู่ที่ไหนครับนักเรียน They are in the classroom พวกเขาอยู่ในห้องเรียนหรือจะบอก They are at school ก็ได้พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเนาะ Who is Jenny's best friend ใครเห็นไหมใช้คำว่า who ละใครคือเพื่อนสนิทของเจนี่นี่ my best friend มาแล้วใครครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบไปเลย Andrew ตอบไปเลยครูเขียนผิดแล้ว Andrew What is Andrew doing ตอนนี้ Andrew กำลังทำอะไรอยู่นี่ He is writing on the blackboard นี่นักเรียนเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะฮะผมHe is writing on the blackboard. นะตอนนี้เขากำลังเขียนอยู่กระดานดำอยู่ไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตกันเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับนักเรียน Which of the following is an American breakfast? Which เห็นไหมเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้ว Which สิ่งไหนอันไหนสิ่งไหนอันไหนหรือข้อไหนคืออาหารเช้าของชาว American breakfast แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมฮะนักเรียนข้อ1 bacon eggs and sausages bacon มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกคุ้นมั้ยข้อที่2 sticky rice and grilled pork ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าข้อที่3 steamed rice and beef curry ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแกงเนื้อวัวใช่เปล่าใช่อาหารของชาวอเมริกันเปล่าข้อที่4 roasted chicken and papaya salad ไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอันไหนฮะนักเรียนTikTok very good ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 bacon eggs sausages เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผม See ya bye bye สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คุยสิงสนุก
0: หัวข้อสำหรับวันนี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
2: เริ่มต้นมาอาจารย์ก็ทำน้องๆแก๊งตัวจิ๋วของเรางงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์มันเป็นยังไงครับ
3: ด็อปเลอร์
4: โอ้โหไม่เคยได้ย
3: ิน
0: ไม่ใช่ด็อกเลอร์
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
5: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
5: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาสิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขาแต่ไม่เกี่ยวน้องบอสไหนลองเดาสิ
3: หมอยังเล็กจุ๋มพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
0: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
3: ที่ผมให้ไม่เกี่ยวในท่านละอยู่นะเกี่ยวยังไง
0: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าครับ
2: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆดูตื่นเต้นกันหน้าดูเลยอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
0: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่1ลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคอาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์ก็มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างนึงเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
2: เอาละครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
0: เสียงนี้นะ1 2 3
3: เสียงมันสูง
5: เหมือนมันต่ำลงนิดนึง
3: เสียงมันสูงขึ้น
0: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม
5: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เขาเซ็นเซอร์คำหยาบคายอาจารย์พอมาเป็น
3: คำว่า
5: พอมันลงมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือขุ่ยอะไร
0: สักอย่างอ๋อโอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเคแต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
3: มันสูงขึ้น
0: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
3: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต่ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอ้โอเคทุกคน
5: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ
3: ่ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
3: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
0: เอาล่ะ
3: ส
0: ังเกตอีกครั้งแล้วผิงหยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
2: ่ด็อปเลอร์เอฟเฟคหรือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้แล้วอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะแล้วอาจารย์ก็พันล้อมรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้แล้วอาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี้ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่ท่านดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี่ไว้ได้
3: แล้วมันทำอะไรได้
0: นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
5: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
2: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
5: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได
2: ้ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได
0: ้เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางสนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
3: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้เป็นอ
5: าจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นก็ได้อาจารย์เหวี่ยงเลย
5: แล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักรจักร
5: ว่าแล้ว
0: นะซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังเสียงมันก่อนแล้วอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราได้ยินเสียงอย่างไร
5: เขาตั้งชื่อจักรจั่นเพราะเสียงมันเหมือนจักรจั่นเหรอครับ
0: ท
5: ุ
0: กคนสังเกตเสียงดีๆทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: เร็วถ้าเร็วขึ้นจะสูง
5: หมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
0: เ
3: หมือนเมื่อกี้เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่นะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
3: ได้คร
0: ับ นะโอเคไหม
3: ไม่โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คืออาจารย์ขออนุญาตใช้ลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือก
3: เพิ่มเติมคือผูกเชือก
0: แล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจั่นนี่แหละ
3: ฮะ
5: คืออาจารย์จะหมุนไปม
0: าใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อนนะเริ่มเสียงเดิมแล้วอาจารย์จะหมุนแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
5: โอ้มันบอกว่าฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้มันมิวมิว
0: เร็วขึ้น
3: อาจารย์มันถี่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็
5: ถ้าเกิดเร็วขึ้นเสียงมันจะบอกว่าความถี่มันจะเยอะขึ้น
3: แล้วก็เลยสูงขึ้น
0: โอเคนะทุกคนสังเกตตอนที่ลำโพงวิ่งเข้าหาเรากับตอนที่ลำโพงวิ่งหนีเราลองสังเกตเสียงว่าต่างกันอย่างไรครับ
5: มันจะดังกว่า
6: ถ้าเกิดสูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตทีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆฟังดี
6: ๆอ๋อตอนเข้าแหลมก็ออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
5: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นก็คือในจังหวะที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาพวกเราเราจะได้ยินความถี่เสียงเพิ่มขึ้นในขณะที
5: ่หูเราใช่ไหม
0: เพราะมันวิ่งเข้าหาครับในขณะที่ลำโพงกำลังวิ่งหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
6: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
7: จ
0: ั๊กจั่นเราเลยได้ยินเป็น2เสียงวี้วอวี้วอเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันเราเลยได้ยินเป็นจังหวะวี้วอวี้วอลองให้ฟังอีกสักทีได้ไหมสังเกตดูเอาแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
2: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเรารู้จักกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์แล้วถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมเลย
6: รถตำรวจค่ะ
0: โอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
6: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลดีมากครับถึงยัง
5: ก็มันจะตอบรถพยาบาลเลยครับ
0: ไม่เป็นไรแต่ก็ถูกต้องทั้งหมดเลยก็คือเสียงที่ออกจากรถตำรวจรถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหวมนะอีอ๋ออีอ๋อแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะอีอ๋อเนาะ
5: ผมเห็นข้างในไซเรนมันมีอะไรหมุนหมุนไม่แน่ใจมันจะใช่จักรจันทร์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นอย่าง
5: รายการเราไม่ได้ออกแน่เลย
0: โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยก็นั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองอ
6: าจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
6: สนใจ
0: สนใจแล้วทำไงดี
6: ก็ไปเลย
0: ไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
6: อยู่ที่มอมะมอมะหิดล
0: ไซเมื่อกี้อะไรนะพูดอะไรนะ
6: อยู่ที่มอมะหิดล
0: มอมะหิดลนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะ

0: าจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลอง
1: ไม่เอา
0: จับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: เครื่องนี้มันเรียกว่าทําเป็ดค่ะก็จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะหรือว่าเครื่องบลัชเล่นมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับใครยังไงบ้างครับ
0: หลักๆก็เล่นกับที่โรงเรียนค่ะ
1: ที่โรงเรียน
0: แล้วก็มีแบบไปเล่นวงข้างนอกก็จะมีไทยยูธออร์เคสตราค่ะแล้วก็สยามซิมโฟเนียตาค่ะ
1: พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
2: เปียโน
1: นี่
3: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: น้องการ์ต
2: ได้บ้างค่ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทัวร์นิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
2: ดับเลอร
3: ์ดับเลอร
1: ์
3: ดับเลอร์เอฟเฟกต
1: ์นี่พี่เกลรู้จักดับเลอร์เอฟเฟกต์แล้วหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันโอเคแต่สิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือด้วยความที่ตอนที่เราทำในห้องส่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเสียงผ่านลำโพงบลูทูธแล้วเราก็เอาลำโพงเนี่ยมาลองเหวี่ยงลองให้มันเคลื่อนที่แล้วพวกเราเนี่ยพยายามจะสังเกตความถี่คือเสียงทุ้มต่ำที่มันเปลี่ยนไปแต่คราวนี้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงทุ้มต่ำบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะแหลมขึ้นหรือมันจะทุ้มลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยอยากจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถไปอยู่บนรถไม่หรอกต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทําการทดลองในห้องส่งหรือเปล่าน
3: ะไม่ใช่พี่เกลเล่นขณะที่เราเคลื่อนที่เหรอครับ
1: เดี๋ยวเราต้องทําทั้ง2ข้างเลยเดี๋ยวเราจะให้พิงยานี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังซิว่าเสียงเป็นยังไง
3: อาจารย์วิ่งแทนได้ไหมอ่ะ
4: การทดลองต่อไปเราจะทําการทดลองด้วยกัน2รอบโดยที่รอบแรกเราจะให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่บนรถที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหาอาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วที่ยืนอยู่นิ่งๆโดยรอบที่2เราจะสลับให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
1: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: เหมือนรถแข่ง
1: โอเค
0: เหมือนมอไซค์เหมือนเสียงรถดนนี่แหละมันจะแง่งงี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียง
2: เอ้ยเสียงมา
3: อันนี้มันหล่อชัดขึ้น
2: เหมือนมอไซค์ใช่ไห
0: ม
2: มอไซค์มอไซค์
0: เหมือนมอไซค์
2: เวลาแข่ง
0: เหมือนเลย
2: ว
0: อลลารี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่เป็นไงบ้างครับพี่เกลกับการทดลองฟิสิกส์ของเราวันนี
1: ้ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทำเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทำการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไป

0: ั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้อาจารย์ฟังซิโอ้โหทุกท่านพร้อมกันเลยเอาพี่ใหญ่พี่โอกาสก่อน
1: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร
0: ์โอ้เยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
1: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบตรงกับตัวเราพอดีก
0: ็
1: จะเสียงสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
1: แต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่ำลง
0: อ๋อโอเคพี่หมิงหยาง
2: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
3: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ
3: เสียงมันจะต่ำลง
0: อื
3: ้อแต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามันอยู่ตรงนู้น
0: อื้อ
3: เสียงมันจะสูงครับ
0: อื้อถูกต้องเยี่ยมยอด
3: เหมือนที่พี่ออกัสว่า
0: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลยสิ่งนึงที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนพวกเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
4: คลื่นเสียง
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้หรือยังว่าทำไมคลื่นเสียงถึงช่วยให้บินในที่มืดได
1: ้ไม่รู
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็มาจากด็อปเลอร์นี่แหละเพราะด้วยความที่ค้างคาวเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
2: อ๋ออาจารย์คะก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนคือด้วยการเซนเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
3: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค
0: ่
3: ะ
0: เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
3: เวลาค้างคาวมันบิน
0: ครับผม
3: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงจะตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
0: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติในข้างเขามันเลยสามารถถ้าเกิดมันมีต้นไม้อยู่หน้าเนี่ยมันจะมีบางส่วนสะท้อนจากต้นไม้กลับมา
2: แล้วคนทำได้ไหมคะ
0: ไม่น่าได้นะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอสอาจจะทำได้หล่อเล่นนะครับ เอาแหละแต่มีอีกการประยุกต์นึงที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างๆถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภทแต่บังเอิญสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายเราใช้เสียงเพราะเราสามารถรับฟังได้ง่ายเท่านั้นเองแต่พวกเราเรียนเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพกันมาบ้างไหม
2: เรียนนะคะ
0: เคยไหมอันนี้น้องบอสต้องถามก่อน
2: เป็นเรียนลึกถึงจักรวาลอื่น
0: ๆโอเคแต่พวกเราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรอย่างงี้ไหม
3: เ
0: คยคือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
2: เป็นระเบิดครั้งใหญ
0: ่ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวเกลือเนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
2: เพราะคลื่น
0: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราก็ต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยๆเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกำลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่เปลี่ยนไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
4: สนุกค่ะ
0: ได้ความรู้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: และแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทําเพลงประกอบสําหรับคนทําคอนเทนต์นะอยากจะทําเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทําเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทําเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทําเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentหรือจะเป็นแพทเทิร์นครับนะฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแหมเรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนี่คือกรุ๊ป Agent SEนะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ Channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว Cเมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ transport นะครับเข้าไปที่ transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอม setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate เมทานอมนั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมีเมทานอมกดตัว C ออกเมทานอมหายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับ

แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไป edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการ Contact กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลย edit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้แล้วกด slash นะครับกด slash เราก็จะได้ edit ฟังได้นะครับมันก็จะวนอยู่ที่เดิม

ที่ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

มันก็จะต่อเลยนะครับมันก็จะต่อแบบนี้เลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอ้ตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟกต์เป็น reverb สักหน่อยนึงตรง insert ตรงนี้ใส่ reverb ของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัว Room Work SE นี่มีทุกเวอร์ชันแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่อารีนาใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับ Reverb Time ยาวเฟ้ยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไงครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ตัวนี้นะครับ Channel Edit แล้วก็ EQ

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าวสองร้องสองแทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปุ๊บปุ๊บนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปุ๊บปุ๊บคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชาแนล to selected channel ร้องสองอันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันป้ายนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแท็กนี้เลยนะครับ

verb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคิดเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว e ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ p fader นะครับฟังครับเราส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัว Hyaleon Sonic เนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับ Hyaleon Sonic เนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียงอีเปียโนไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับ

ครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็น edit instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนี่ครับเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำไซเชนเอฟเฟกต์นะครับไซเชนเอฟเฟกต์คืออะไรการที่ทำให้เสียงเสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับไซเชนเอฟเฟกต์สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับเรโทรล็อกขึ้นมานะครับครีเอทเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ A นะครับ

คราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็อีดิตนะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทยส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับ

แล้วเข้าที่ออดิโอแล้วเบลซีเลคชั่นทีหนึ่งให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆรีเพลซไปนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแจ๊ดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็น

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคิกแท็กของตัวคิกนะครับคิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคิกอันนี้ไปที่ไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตเห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตกดไปครับกดเปิดส่งแบบ pre-fader คือไม่เอา fader ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปุ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกต

ไหมครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการ export เพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์ export เป็น audio file เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์ export audio mix down นะครับไฟล์ export audio mix downที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับเซปเปอร์เรทเป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น High Quality Modeนะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอาสเตอริโอเอาท์พุตเลยวอคเคิลอย่างเดียวเอฟเฟคอย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบมัลติเพิลไฟล์ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับ Audio Mix Down แล้วก็สามารถกด Export Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการมิกซ์นะครับอันเนี้ย EP เนี้ยจะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าจะต้อง

สร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mix และ Master นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ Trick and Tip ของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้งลูปมีทั้งแซมเปิลต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้าย Mix อย่างไรแล้วทำ Mastering อย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
5: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
6: ตัวเท่านี้ครับ
5: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
6: เท่านี้เหรอครับ
5: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระตายังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
6: คืออะไรครับ
5: หัวนม
6: เฮ้ย
5: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
6: ๋
5: า
6: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
5: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
6: เฮ้ย
5: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
6: เพศชายนี่แหละครับ
5: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
6: สัตว์น้ำปลา
5: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
6: เย้
5: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
6: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
5: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
6: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
5: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
6: ๆปล่อยไข่
5: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
6: ปลา
5: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
6: กิน
5: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
6: ฮะคืออะไรเหรอครับ
5: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
6: ผมลองอมบ้างสิ
5: เป็นไงฮะโอเคดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้น กบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
6: ลูกออดครับ
5: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออดเนี่ยก็ให้ลูกออดขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออดขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
6: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
5: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
6: ใช่ครับ
5: เลี้ยงลูกในปากก็มี
6: ใช่ครับ
5: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
6: ใช่ครับ
5: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
7: ซาบซึ้งครับ
5: ครับ
7: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
5: ดีมากดีมาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
3: จริงค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
2: ว่าวงูครับ
0: งูว่าวงูเป็นไงครับ
2: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
2: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
2: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
3: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
4: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
4: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
5: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
6: เล่นว่าวค่ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
7: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
8: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
9: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
10: ตัวเบาๆดีกว
11: ่
10: า
11: ว่าจุฬา
12: ตัว
13: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
14: ว่าจุฬา
15: ดีกว่า
16: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
17: ันนั้นเอาตัวนี
18: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล้ว
17: จุฬาเนี่ยแหละ
19: ตัวง่าย
17: ๆแล้ว
19: เอาง่าย
20: ๆเอาตัวนี้
21: เอาต
20: ั
21: วน
20: ี
21: ้
22: เอาต
21: ั
22: วน
21: ี
22: ้
23: ต
22: ั
23: ว
22: นี
23: ้
24: จะทำยาก
25: ตัวนี
26: ้ตัวนี
27: ้ตัวนี้ดีกว่า
28: ตัวนี้ดีกว่า
29: ตัวนี้จุฬามาก
30: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยคะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
31: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
32: กระดาษแก้วเอาสีอะไรดี
33: สีฟ้าหรือสีเงินเลย
34: ได้ละ
35: ได้ละ
36: ได้ละ
37: ได้ละ
38: ทำไป
39: งั้นมันไม่เหนียวต้องใช้
40: ขัดง่ายขัดง่าย
41: ขัดง่าย
42: แล้วอันนี้ด้วย
43: แล้วอันเนี้ยลองดูนี
44: ่นี่น้องขัด
45: อันนี้ละ
46: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอแรงขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
47: มันจะได้เบา
48: อันนี้
49: มันเบาอ่ะ
50: มันไม่เหมือนกระดาษ
30: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
31: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะ
1: ที่ว่าวโคมว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
6: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวลูกนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันจับไว้เท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมาก
1: เอาให้ตรงนี้ขาดออกกันไปได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อย
4: อย่าปล่อยเร็วเกินนะ
3: ชัก
4: แ
3: ล้ว
4: ดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
5: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ท็อปถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อปนะครับเรียกว่ากระดาษขายครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อปมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
6: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
7: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสงสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษ

ณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับ
3: มันต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ

0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ
3: ไปวิ่ง

0: ผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีเรื่องมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: โดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
5: ใช่
0: ไหมฮะ
5: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
8: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
9: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
10: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
11: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
11: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทําให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลําบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
12: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
12: ก็
0: อธิบายหน่อย
12: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
12: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
12: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
12: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
12: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอโสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
5: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับ

0: ากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายๆคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะก็โดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะฮะ
1: หลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
3: ครับ
1: ครับ
3: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
3: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้

0: ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นร้อยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชั่วโมงโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมี
2: ครับ
3: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: ต้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำ

0: ใจซื้
1: อ, อ
0: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
1: คือ
0: พอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
0: า
1: ะ
0: มันก็คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีด
1: อ
0: ินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
0: มาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ตเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: ที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัว
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยอย่างเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะคร
0: ับ ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ในเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติ

0: อัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใหญ่พืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใหญ่เลย
0: 3วิออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
0: ทันที
1: โอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
1: ขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: เออบางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรา ระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

าละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับผมวิกิบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทยบอทเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมคุณยนต์พูดละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: อ้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมครับ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: ายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ๆตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็อุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้งเจ็ดสี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็นเจ็ดสีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมีนบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค่ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
13: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

ื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

กลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอลวิธีเกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: ทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูซิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลย

0: เห็นสี
1: พอเห็นสีสายลุงอยู่ด้านใน
2: คำตอบคือถูกต้องค่ะในสร้อยคริสตัลมีสายลุงอยู่ค่ะ
1: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: นี่ไง
1: วีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวีคิดว่าไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปู้นี่นี่ได้เห็นรุ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: ันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไววิทของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ำคืนหนึ่งในวันธรรมดาธรรมดามีดวงตัวหนึ่งกำลังหาหินสวยๆไปสะสมเพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู
1: ่ว้าว
0: อืม

อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยค่อยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแช่แข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองล่ะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งนี่นะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับ

0: ส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งด้วยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
2: ดูซะหน่อยเอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: คร
4: ับ
5: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าจะพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปๆ

0: ไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
1: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดดังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
0: ค่ะค่ะคือไม่ฟังกันเลย
2: ลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาลาที่สุด
3: ชอบไหมล่ะ
2: ฉันลาลาลาลา
4: ขอเสียงขอเสียง
1: ตลกจังตลกจังเลยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
5: พุ่งในโอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
3: ชอบขอเสียงหน่อย
0: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
5: เฮ้ยน่าแตกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยล่ะครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือนี่นะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้งสองแบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

าวขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการ

0: ความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหิดเป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
0: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้ายังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาเอาน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
1: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยาโอ้โอ้โอ้โอ้อ่าอ่าจุดได้โอ้ยนี่ไอติม

0: สเล็กคลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O nGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืช

0: กและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
0: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
1: ตอนหมู่เลือดหันษาเรียนเชิญผู้บริจาคเลือดท่านต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสวัสดีค่ะคุณแพรวนี่เองมาบริจาคเลือดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยแทบจะเป็นผู้บริจาคเลือดดีเด่นแล้วนะ
0: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพยาบาลจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังเอารางวัลอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ
1: อยากให้มีคนแบบคุณแพรวเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทางเราได้มากเลยเพราะตอนนี้เลือดในคลังเราเหลือน้อยมากเลยค่ะถ้าคุณแพรวมีเพื่อนที่สนใจนะคะก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะคะน้องๆทางบ้านเองนะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะสนใจสามารถมาร่วมช่วยบริจาคได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายเราเองก็ได้รับประโยชน์นะคะเพราะการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาได้ระบบหมุนเวียนเลือดก็จะดีค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยนะคะคุณแพรว
0: ว้าวนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกชอบอีกอย่างนึงในการมาบริจาคเลือดนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยคุณพยาบาลเองก็จะคอยตรวจว่าร่างกายของเราแข็งแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าได้ทําบุญค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดเอาไว้ตลอดเลยล่ะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูผลตรวจวันนี้ก่อนนะคะโอ้วันนี้ผลตรวจของคุณแพรวเนี่ยเป็นปกตินะคะที่อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณพยาบาลขออนุญาตรับบริจาคเลือดนะคะ
0: ได้เลยค่ะนาร
2: ีกระจ่างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดค่ะและเขาว่ากันว่าการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะเป็นการให้ที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องรวยหรือจนเพราะว่าไม่ได้เป็นการเสียสตังค์ให้ได้ทุกเมื่อที่เราพร้อมร่างกายเราไหวนั่นก็คือสามารถให้ได้นะคะที่สำคัญการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะยังสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนหรือบางทีอาจจะช่วยชีวิตใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการบริจาคเลือดนะคะถึง200ครั้งมาพูดคุยในรายการด้วย
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
1: ขออนุญาต
4: นั่
1: งด้วยกันเลยนะคะโอ้โหฟังแล้วขนลุกนะคะบริจาค100กว่าครั้งเลยนะคะ
5: 201
1: แล้วเหรอคะ
5: แล้วเชื่อไหมครับมีคนบริจาคมากกว่าผมอีก550กว่า
2: เรียนถามก่อนว่าสถานการณ์การบริจาคโลหิตตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
6: ค่ะเรามีการรับบริจาคโลหิตนะทุกวันนะคะที่ศูนย์บริการเด็กชาติสกัดชาติไทยนะคะความต้องการของโลหิตเนี่ยนะคะเราต้องการวันละประมาณ 3,000 ยูนิตนะคะทุกวันค่ะ
2: ค่ะ 3,000 ยูนิตนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าแบ่งเป็นคนแล้วตกอยู่ประมาณกี่คนคะ
6: ก็โดยปกติเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยเนี่ยนะคะวันละ 1,500 นะคะถึง 2,000 คนนะ
2: ต่อวันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
6: บริจาค
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วเลือดกรุ๊ปไหนที่ตอนนี้กำลังขาดอยู่คะ
6: เราต้องการทุกกรุ๊ปเลือดค่ะเพราะว่าเราต้องให้บริการกับโรงพยาบาลที่มารับบริจาคเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100โรงพยาบาลต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลหิตสำรองนะคะในครั้งเนี่ยนะคะทุกวันวันละ 3,000 ยูนิตนะคะ
1: 3,000 ยูนิตขอตีเป็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าถ้าใช้กี่ครั้งต่อถุงต่อคนในการรักษาโดยเฉลี่ย
6: ค่ะในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับโรคนะคะของผู้ป่วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็เป็น10นะคะบางโรคเนี่ยต้องการเป็น10ถึง20ยูนิต
2: ค่ะค่ะโอ้ยเรียนถามดร.พงศักดิ์ค่ะ
5: ครับ
2: ว่าระยะเวลาตลอดไม่ทราบว่ากี่ปีคะที่บริจาค
1: 201ครั้ง
5: 2520ครับ
1: ปี2520
2: ปีเริ่มต้น
1: จุดเริ่ม40ปีแล้วล่ะ
5: 41
1: ปีแล้วล่ะ
2: ก็คือเราบริจาคมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
5: บริจาคมาโดยตลอดครับตั้งแต่2520ครับ
1: จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
5: จุดเริ่มต้นตอนนั้นผมเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเราก็คิดกิจกรรมกันว่าจะทำอะไรให้คณะกรรมการนักเรียนก็คิดกันเรานักเรียนก็ไม่มีสตังค์ไม่มีศักยภาพอะไรก็เลยคิดว่าอันนี้แหละนะเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยขาดเลย
1: โอ้โหยาวนานแล้วนะ41ปีแล้วอันนี้เนี่ยคือไปบริจาคนี่คือพี่เตรียมพร้อมยังไงคะช่วงนั้น
5: การเตรียมพร้อมนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับคือทำตามปกติอย่าไปทำลายตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการนอนการออกกำลังการงดเหล้างดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวปกติครับคืออย่าทำร้ายตัวเองเท่านั้นพอ
1: ก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะไปบริจาคเลือดได้ใช่ไหม
5: แล้วโดยเฉพาะยิ่งก่อนวันบริจาคเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนอนดึกเลือดมันเขาเรียกเลือดจมใช่ไหมครับเลือดลอย
1: เลือดลอยนี่อย่างพวกเรานี่เนี่ยนี่เมื่อคืนนอน2ชั่วโมงไม่ได้แน
5: ่ไม่ได้แน่
1: ต้องอย่างน้อย8ชั่วโมง
5: ใช่ไหมคะครับ6ถึง8ชั่วโมง
1: 6ถึง8ชั่วโมงเป็นต้น

0: ปิงคะนั่นคือสาเหตุที่เราสองคนไม่เคยได้บริจาคเลยเพราะพวกเรานอนน้อยมากจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตติดต่อกันแบบนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ค่ะผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะปกติเนี่ยนะคะมีในคนนึงเนี่ยนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ปีนึงเนี่ยนะคะ 3-4 ครั้งนะคะทุก3เดือนสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้
0: ทุก3เดือน
2: ค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วมีคนที่มาบริจาคต่อเนื่องแบบพี่เขาเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: ตอนนี้นะคะประมาณ 2-3,000 นะคะที่บริจาคโลหิตนะคะจำนวนมากกว่า100ครั้งนะคะ
1: ที่เป็นประจำ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่อเนื่อง
0: ดีจัง
1: เลยสุดยอดมากเลยอ่ะอย่างนี้แอนชอบฟังหลายๆคนพูดค่ะว่าไปบริจาคเลือดเธอเพราะเขาบอกว่าบริจาคปุ๊บเนี่ยผิวพรรณเราจะดีนี่คือข้อเท็จจริงมันจริงไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะมีการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตเพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีค่ะ
3: หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคิดว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเลือดเดี๋ยวจะส่งผลกับสุขภาพหรือเปล่าอยากจะให้คุณหมออธิบายหน่อยค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีผลเสียหายต่อสุขภาพนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทุก3เดือนนะคะร่างกายเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนเลือดนะคะทดแทนนะคะส่วนที่สร้างผลิตขึ้นมาโดยไขกระดูกนะทุก3เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราบริจาคเนี่ยนะคะจะไม่มีผลนะคะต่อสุขภาพค่ะ
3: ค่ะบริจาคได
0: ้ต้องถามทางดร.พงศักดิ์เลยว่าบริจาคเลือดมา41ปีทีนี้ต้องให้แชร์แล้วค่ะวิธีการปฏิบัติตัวก่อนบริจาคโลหิตแล้วก็หลังบริจาคโลหิตต้องทำยังไงบ้างคะ
4: จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับเราก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเพราะถ้าเรากินยาเรื่องอะไรยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเลือดที่เราให้ไปอะไรเงี้ยน
0: ะ
4: ทำตัวให้แข็งแรงนะครับก่อนมาบริจาคโลหิตก็นอนให้เพียงพอไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูงข้าวขาหมูอะไรเงี้ยก็จะต้องห้ามแล้วก็ต้องรับประทานอาหารในมื้อก่อนหน้านั้นมาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี
3: ้
4: ส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำนะครับออกกำลังกายได้ตามปกติก็จะเล่านิดนึงผมบริจาคครั้งแรกในตอน2520บริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยต่ออย่างนั้นอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลงไปแข่งขันบาสเกตบอลได้เลย
1: จริงป่ะคะ
3: อย่างนี้ก็ได้เหรอคะ
4: อันนั้นตอนนั้นนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะตอนนั้นอายุ20 18 17 18
3: แล้วโดยปกติเขาห้ามแล้ว
2: ก็หลีกเลี่ยง
4: เล
2: ี่ยงการที่จะต้องกิจกรรมอะไรที่ทำให้เหงื่อออกเสียมาก
4: ก็คือพักผ่อน
2: แล้วก็อย่าไปปีนป่ายที่สูงนะคะหรือว่าอะไรที่จะทำให้เสีย
3: น
2: ใช่
4: ปกติมันอาจจะ
2: อ่อนเพลีย
4: อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ส่งผลกันหมดเลยเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการเริ่มต้นบริจาคโลหิตค่ะคือหลายคนเห็นโอ้ก็ดร.พงศักดิ์บริจาคมาแล้วตั้ง41ปีเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยดูรุ่นเราเข้าเดียวกันอยากจะบริจาคจริงๆแล้วต้องมีอายุไหมคะว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่ค่ะเรากำหนดไว้ต้องอายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะคะและน้ำหนักเนี่ยนะคะจะต้องมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
1: อยู่สม่ำเสมอเนาะอย
2: ่
1: างนี้แอนเข้าเกณฑ์เลยค่ะเพราะน้ำหนักเนี่ยได้ตลอดเลยน้ำหนักสูงประมาณนึงเลยค
3: ่
1: ะ
2: อีกอันนึงก็จะต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีการรับประทานยาอักเสบนะคะแก้อักเสบต่างๆ
0: ค่ะเริ่มอยากเห็นแล้วเพราะยุเคยได้ยินว่าถ้าบริจาคโลหิตติดต่อกันเนี่ยในแต่ละครั้งก็จะมีเข็มกลัดไล่เลียงกันไปขออนุญาตค่ะหนูเห็นถือในมือตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
4: อันนี้เก็บมา41ปีนะครับ
0: คือมีแบบไหนบ้างขออนุญาตได้ไหมคะ
4: แกดูเลยนะครับ
3: มันมีหลายอันเลย
4: มีหลายอันครับ
0: อัน
4: นี
0: ้
4: เหรียญครั้งที่1ครับ
1: ค่ะ
4: ครั้งที่1
3: อ๋ออันนี้เราเคยได้แล้วเคยไปบริจาค
0: ครั้ง
4: แรกอันนี้ครั้งที่7
3: ครั้งที่7จะไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ
4: เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็16 24แล้วก็ทุกๆ12ครั้งและอันนี้คือสูงสุดครั้งที่108
3: หนึ่งก็จะสวยกว่าเพื่อนหน่อย
4: สวยกว่าเพื่อน
0: นี่จากครั้งที่หนึ่งให้ดูค่ะจนไปถึงครั้งที่108คุณผู้ชมคะ
1: นี่แต่จริงๆสวยทุกเข็มเลยนะคะ
3: เหมือนได้สะสมด้วยเน
0: า
3: ะ
0: ใช่
4: แล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกๆ50 75แล้วก็100ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1
1: ด้วย
4: ครับผมซึ่งได้รับพระราชทานนะครับจากองค์อุปัฏฐิกาสมเด็จพระเทพ
3: ได้รับต่อเนื่องแบบนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้บริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี
4: ้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับสม่ำเสมอนะอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆและท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการบริจาคโลหิตแล้วครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
3: ใช้
4: ใจอย่างเดียว
3: คือ
4: ทุกอย่างมันจากใจ
3: การบริจาคเลือดคือการให้ชีวิตอย่างหนึ่ง
4: ครับ
3: แล้วถามหน่อยว่าพี่บริจาคติดต่อกันต่อเนื่องมาเนี่ยโอ้โหเป็น40ปีแบบเนี้ย

0: ภาพพี่เป็นยังไงมีผลกับร่างกายอะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่มีอะไรเลยครับ
0: ปกติมีทุกอย่าง
1: มีทุกอย่างนะครับท่านที่ประธานที่ปรึกษาชมรมนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณฟุ้งเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเดินปลอเลยครับท่านบริจาคก็100%คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเฉพาะเลือดก็เรียกว่าโฮบัตนะครับก็คือดูดเลือดเราไปเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะผมมาเริ่มบริจาคสัก2555-56เนี่ยบริจาคเป็นเกล็ดเลือดสามารถบริจาคได้ทุกเดือนแล้วตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยมีคนที่บริจาคได้ถึง500กว่าครั้งเนี่ยทุก15วันเขาบริจาคพลาสมา
2: ทุก15วันเลยเหรอ
1: 15วัน
2: โอ้แสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆ
1: 550กว่าครั้งครับ
2: โอ้แต่มีสิ่งนึงที่แอนมักจะทำหายตลอดเลยก็คือบัตรค่ะทุกครั้งเนี่ยบัตรจะลืมทำหายไปทีนี้เรามีทางแก้ไหมคะสมมติถ้าเราแบบเอ๊ะเราลืมเอาบัตรมาหรือว่าหนูไม่ชัวร์ว่าข้อมูลหนูจะยังมีอยู่ไหมไปที่สภากาชาดไทยจะแก้ปัญหา
3: ค่ะเรามีจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะเช็คข้อมูลได้นะคะก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ค่ะ
4: ค่ะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่ทางดร.พงศักดิ์นะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริจาคในเรื่องขององค์ประกอบแยกองค์ประกอบเลือดได้ทั้งหมดเลยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องรอ3เดือนแล้วบริจาคโลหิตเลยนะแต่จริงๆแล้วสามารถแยกได้หมด
1: ก็2555-56เนี่ยผมเริ่มบริจาคเกล็
0: ดเลือด
1: ก็เลยถึงเกิน200เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆแล้ว40ปีเนี่ยปีละ4ครั้งได้แค่160
4: ไม่ไงก็ไม่ได้
0: จริงอันนี้คือได้ถ้าเกล็ดเลือดนี่คือทุก15วัน
1: เกล็ดเลือดทุก1เดือน
0: ทุก1เดือน
1: แล้วก็พลาสมา15วัน
0: อ๋อนี่ไงแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำลายสถิติกันแบบว่าถล่มทลายน
4: ะคะซึ่งจริงๆก็คือตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเองจะบริจาคจริงๆตั้งแต่พลาสมาเกล็ดเลือดหรือว่าโลหิตทำได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ได้ค่ะเรามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาจากการบริจาคโลหิตโดยปกตินะคะน้ำหนักจะต้องอย่างน้อยเนี่ย55-60ขึ้นไปนะสำหรับการบริจาคส่วนประกอบโลหิตนะคะอย่างเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีจำนวนของเกล็ดเลือดสูงนะคะ250,000นะคะขึ้นไป
0: แล้วมีคนอ้วนบริจาคได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ
4: แต่ต้องร่างกายแข็งแรง
3: ตรวจต้องมีสุขภาพดีนะคะ
0: ไม่มีโรคประจำตัว
3: ไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
2: จริงๆถ้าเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางสภากาชาดไทยก็จะมีการตรวจร่างกายอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ตรวจเลือดเล็กๆเล็กน้อยว่าวันนี้เราเลือดลอยไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: เราจะมีการตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีค่า 12.5 กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะผู้ชายเนี่ยต้อง13กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจความดันด้วยต้องผ่านเกณฑ์
0: กันนี่ค่ะนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์ของคนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจำนวนเลือดเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าคะทุกวันนี
3: ้คือจำนวนเลือดเนี่ยนะคะเราถ้าเราสามารถที่จะให้มีปริมาณเลือดคงคลังได้นะคะวันละ 3,000 ยูนิตนะคะต่อวันเนี่ยนะคะก็จะเพียงพอนะคะเราอยากจะให้มีการบริจาคโลหิตนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทุก3เดือนค่ะ
4: จริงคือมีอย่างต่อเนื่องดีกว่าปกติเดี๋ยวนี้หลังๆเห็นบอดแคสต์เยอะมากเลยค่ะว่าต้องผ่านเลือดเดือนเลือดด่วนกรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการทุกกรุ๊ปค่ะ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เรามีผู้บริจาคเลยครั้งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ
3: 55%
1: คือไปครั้งเดียวไปวันเกิดไปวัน
0: โอกาสพิเศษ
1: วันเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่บริจาคครั้งเดียวเนี่ยถ้ามาอีกครึ่งนึงนะครับหมายถึงว่า 50% นี่มา 25% เนี่ยแล้วบริจาคต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเลือดเราสบายมากเลยครับ
0: จะทำให้มีธนาคารเลือดนี้มีเลือดเหลือเฟือเลย
1: มีได้ตลอดเลยครับ
4: งั้นฝากนิดนึงค่ะเห็นว่าบริจาคบางอย่างต่อเนื่องหลายคนกลัวเข็มต้นไม่อยากเลยกลัวเลือดมีเคล็ดลับอะไรฝากถึงหลายๆคนบ้าง
1: ใจครับ
4: ใช
1: ่ผมว่าความบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันไกลต้องเดินทางต้องไปนั่งรอผมว่าเราลองถามดูครับเราเคยอยากไปเที่ยวบนดอยไหมถ้าเราถ้าใจเราปรารถนาที่จะไปชมยอดวิวบนดอยเราปีนป่ายขึ้นไปแต่ไอการที่เราจะทำอย่างเงี้ยถ้าใจเราบอกเราอยากจะทำตรงนี้ผมว่าอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถมาขวางกั้นได้ระยะเวลาการรอคอยหลายครั้งนะครับที่เรารณรงค์บริจาคกันเนี่ยคนไปรอกัน 3-4 ชั่วโมงนะครับท่านพี่กรก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างถ้าใจเรามีความปรารถนาแล้วใจจะนำพาเราไปสู่ทุกสิ่งครับ
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนฟังและทั้ง2ท่านและอยากจะร่วมบริจาคโลหิตถ้าหากว่าไม่สะดวกมาที่สภากาชาดไทยเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ที่ไหนได้บ้างคะ
3: เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่นะคะไปตามสถาบันต่างๆนะคะแล้วมีสาขาบริการโลหิตอีก6แห่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันพยาธินะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโรงพยาบาลพระปิ่น9นะคะโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะ
0: ก็ไปได้
3: ค่ะจะไปหาให้มันกระจ่างนะเรียกกระจ่าง
0: ียบร้อยค่ะคุณแพรวการบริจาคครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
5: ขอบคุณนะคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะพาสงสัยอะค่ะว่าทำไมหมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
0: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
5: A B Oทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
0: ถ้าคุณพราวสงสัยนะคะน้องๆก็สงสัยว่าทำไมหมู่เลือดถึงเป็นระบบ A B O วันนี้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะใน Lab ซ่าค่ะ
5: รอคุณพยาบาลไม่ให้
0: นี่นะคะคุณแพรวระบบหมู่เลือด ABO นะคะก็จะถูกควบคุมไปด้วย3อัลลีลค่ะก็จะมีอัลลีลที่เป็น IA IB และก็ตัว I เล็กค่ะโดยเวลาที่จะแสดงออกนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย2อัลลีลคู่กันโดยตำแหน่งอัลลีลเนี่ยนะคะของหมู่เลือดก็จะมีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นโฮโมโลกัสกันดังนั้นนะคะเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยจะแสดงออกว่าใครอยู่หมู่เลือดใดก็จะต้องประกอบด้วยอันลิวที่1กับอันลิวที่2ที่อยู่คู่กันค่ะคุณแพรว
5: แล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด A อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะอันลิวแบบไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับหมู่เลือด A นะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2ลักษณะค่ะนั่นก็คือเป็น IA IA และ IA คู่กับ I เล็กค่ะ
5: แล้วถ้าหมู่เลือด B ล่ะคะจีโนไทป์แบบไหนล่ะคะ
0: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด B นะคะก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นกันค่ะนั่นก็คือ IB IB และ IB กับ I เล็กค่ะ
5: คราวนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงแค่แบบเดียวค่ะนั่นก็คือ IA และ IB ค่ะ
5: ส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด O ล่ะคะ
0: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด O ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะนั่นคือ I เล็ก I เล็กค่ะ
5: โอ้แบบนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด ABO เนี่ยก็จะมีจีโนไทป์ทั้งหมด6แบบแล้วก็มีฟีโนไทป์4แบบนั่นก็คือหมู่เลือด A B AB แล้วก็ O ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะจำนวนฟีโนไทป์นะคะที่แสดงออกก็จะมีแค่4ฟีโนไทป์เท่านั้นค่ะก็คือ A BAB แล้วก็ O ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้า IA คู่กับ I แน่นอนค่ะตัว IA นั้นเป็นยีนเด่นแต่ตัว I เล็กเป็นยีนด้
5: อ
0: ยดังนั้นนะคะยีนเด่นจะข่มยีนด้อยได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะคุณแพรวจะทำให้ควบคุมการสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะซึ่งก็จะเกิดแค่การสร้างเฉพาะแอนติเจน A เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็เลยทำให้เขามีหมู่เลือด A ค่ะ
5: คุณพยาบาลคะแล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด AB อะคะทำไมฟีโนไทป์ของเขาถึงแสดงออกมา2แบบเลยล่ะคะ
0: อ๋อกรณีนั้นนะคะเป็นการแสดงความเด่นร่วมค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะ IA และ IB ต่างเป็นยีนเด่นทั้งคู่ค่ะเขาก็เลยสามารถแสดงออกลักษณะทั้ง2อย่างออกมาให้เห็นทำให้ลักษณะของผิวแอนติเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้ง A และ B ร่วมกันค่ะ
5: เอแล้วหมู่เลือด O ล่ะคะ
0: โอ้สำหรับหมู่เลือด O นะคะนี่ลักษณะของจีโนไทป์จะเป็น I เล็ก I เล็กใช่ไหมคะซึ่งเป็นยีนด้อยทั้งคู่ในเมื่อเป็นยีนด้อยทั้งคู่จะไม่มีการสร้างแอนติเจน A หรือ B บนผิวเซลล์เลยค่ะคุณแพรวเนี่ยนะคะก็เป็นข้อดีอย่างนึงทำให้เขาเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้กับทุกหมู่ได้ค่ะ
5: คุณพยาบาลคะถ้าพูดถึงเรื่องของการให้เลือดอะค่ะอย่างเพาเนี่ยมีหมู่เลือด A ใช่ไหมคะแบบนี้เพาจะให้เลือดกับใครได้บ้างแล้วเพาจะรับเลือดจากใครได้บ้างหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงการให้เลือดและการรับเลือดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเราจะต้องรู้จักแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดแอนติเจนกับแอนติบอดีเกิดจับกันได้มันจะส่งผลทำให้เลือดตกตะกอนค่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณแพรว
5: โหแล้วแบบนี้ในหมู่เลือดมันมีแอนติบอดีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อที่อย่างนี้ตามตารางนี้เลยค่ะในหมู่เลือด A นะคะจะมีแอนติบอดี B หมู่เลือด B จะมีแอนติบอดี A ส่วนหมู่เลือด AB จะไม่มีแอนติบอดีค่ะส่วนหมู่เลือด O จะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ค่ะ
5: แบบนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตารางอันนี้เนี่ยนะคะอย่างแพรวเนี่ยมีหมู่เลือด A มีแอนติเจน A เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่เลือด B ได้เพราะว่ามีแอนติบอดี B ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแพรวก็จะไม่สามารถรับเลือดในหมู่ AB ได้ด้วย
6: เป็นเพราะว่าในหมู่ AB มีแอนติเจน A อยู่ค่ะซึ่งแอนติเจนตัวนี้ก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่อยู่ในหมู่ A ของคุณแพรวได้ด้วยก็จะทำให้เลือดตกตะกอนค่ะ
5: โอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด A ก็จะสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A เหมือนกันแล้วก็ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดจาก AB แล้วก็ B ได้แบบนี้ถูกไหมคะ
6: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหมู่เลือดอื่นๆนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการจะดูว่าใครรับหรือรับไม่ได้อย่างเช่นหมู่เลือด B สามารถรับเลือดในหมู่ B และหมู่ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดในหมู่ A และ AB ได้เช่นกันค่ะ
5: แบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหมู่เลือด AB เนี่ยก็สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้แต่ว่าไม่สามารถให้เลือดกับหมู่ไหนได้เลยแต่ถ้าเป็นหมู่เลือด O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่แต่ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่อื่นได้ยกเว้น O อย่างเดียวใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆนะคะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่คนหมู่เลือด O ไม่สามารถให้เลือดกันได้ค่ะ
5: มีแบบนี้ด้วยเหรอคะ O ไม่สามารถให้เลือด O เองได้ทำไมอะคะ
6: มีค่ะเป็นเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีหมู่เลือดที่เป็น O บอมเบย์ค่ะคุณแพรว
5: O บอมเบย์มันเป็นยังไงคะ
6: หมู่เลือดโอบอมเบย์นะคะเป็นหมู่เลือดที่น้อยคนมากค่ะที่จะเป็นคือโอกาสเนี่ย1ใน 400,000 คนค่ะโดยลักษณะของเขานะคะจะไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่โอปกติได้ค่ะสามารถรับเลือดได้จากคนที่เป็นหมู่โอบอมเบย์ด้วยกันเท่านั้นค่ะ
5: แบบนี้ก็ไม่ดีสิคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
6: อ๋อเป็นเพราะว่าในคนปกตินะคะอย่างเช่นในหมู่เลือดโอมีแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน H ค่ะซึ่งแอนติเจน H นะคะเป็นแอนติเจนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะ
5: oh.
6: แต่ในการที่จะเปลี่ยนจากแอนติเจน H ให้กลายเป็นแอนติเจน A จะต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase A แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแอนติเจน B ก็คือต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase B
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ซึ่งปกติคนในที่เป็นหมู่ O นะคะเขาจะสามารถทำได้แต่สำหรับคนที่เป็นหมู่เลือด O บอมเบย์เขาจะไม่มีแอนติเจน H เลยค่ะทำให้การที่เขาจะสร้างแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน A กับแอนติเจน B เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณแพรวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่มีหมู่เลือดโอบอมเบย์ไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่เลือดโอปกติได้ค่ะ
5: จะว่าไปเรื่องของหมู่เลือดนี่มันก็ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ถ้าคุณแพรวไม่เข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพยาบาลเนี่ยจะพาไปทำกิจกรรมค่ะให้คุณแพรวเข้าใจเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีมากขึ้นค่ะ
5: ดีค่ะ
6: ในกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
5: ว้าน
6: ี่ค่ะกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
5: หันษายังไงหรอคะคุณพยาบาล
6: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดที่ให้ไว้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วบนเซลล์เม็ดเลือดเองก็ต้องมีแอนติเจนใช่ไหมคะคุณแพรวในนั้นนะคะแอนติเจนวันนี้ก็จะมีให้3รูปแบบค่ะก็คือแอนติเจน A แอนติเจน B และก็แอนติเจน H ค่ะ
5: แอนติเจน H
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าในหมู่เลือดแต่ละหมู่เลือดมีแอนติเจนเป็นอะไรบ้าง
5: ค่ะ
6: อย่างในหมู่เลือด A จะต้องมีแอนติเจน
5: A
6: ในหมู่เลือด B ต้องมีแอนติเจน
5: B
6: ในหมู่เลือด AB ต้องมีแอนติเจน
5: AB
6: ถูกต้องค่ะและสำหรับในหมู่เลือด O นะคะก็จะมีแอนติเจนH นั่นเองค่ะโอเคค่ะง่ายมากเลยค่ะก็คือเราจะนำแอนติเจนไปติดลงบนเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคุณแพรว อย่างคุณแพรวหมู่เลือด A ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลให้คุณแพรวนะคะทำหมู่เลือด A ของคุณแพรวเลยค่ะ
5: ได้เลยค่ะก็ต้องมีแอนติเจน A
6: ติดลงไปให้ทั่วนะคะก็คือแอนติเจนจะกระจายอยู่บนผิวเซลล์เลยนะคะ
5: นี่หมู่เลือด A ค่ะ
6: ถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่กระจายทั่วแบบนี้เลยค่ะคุณแพรวติดได้สวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดเพิ่มอีกสัก3หมู่แล้วกันนะคะ
5: ได้ค่ะ
6: โอเคต่อไปหมู่เลือด B ค่ะ
5: น
6: ี่ค่ะ
5: อันนี้ก็ได้ค่ะเป็นสีเหลือง
6: เดี๋ยวคุณพยาบาลจะติดหมู่เลือด O ให้ละกันนะคะ
5: นี่เลยทั้ง4หมู่เลือด
6: โอเคเดี๋ยวเราให้น้องๆดูกันไหมคะว่าเราแสดงหมู่เลือดอะไรไว้บ้าง
5: ค่ะ
6: โอเคค่ะให้พี่แพลวเริ่มก่อนเลยละกัน
5: นี่เลยค่ะเริ่มต้นจากหมู่เลือด A ค่ะก็จะมีแอนติเจน A หมู่เลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แล้วก็นี่เป็นหมู่เลือด AB ก็จะมีทั้งแอนติเจน A B เลยแล้วส่วนอันนี้เป็น
6: หมู่เลือด O
5: ก็จะมีแอนติเจน H
6: เก่งมากเลยค่ะน้องๆ น่าจะจำกันได้แล้วเนาะถ้าเห็นหมู่เลือดแบบนี้ที่ไหนก็สามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะ
5: แล้ววันนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าในเลือดของเราเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีค่ะซึ่งแอนติเจนนั้นเนี่ยก็จะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดส่วนแอนติบอดีจะอยู่ในน้ำเลือดค่ะแอนติเจนนี่นะคะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ A แล้วก็ B ซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเลยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยใช้หลักเกณฑ์นี้นะคะในการแบ่งเลือดในระบบ ABO นั่นเองค่ะ
6: ในระบบหมู่เลือด ABO นะคะถ้าคนที่มีแอนติเจน A เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้มีหมู่เลือด A ค่ะสำหรับคนที่มีแอนติเจน B เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มีหมู่เลือด B ค่ะและสำหรับคนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้มีหมู่เลือดที่เป็น AB ค่ะและถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นไม่ได้มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้แสดงลักษณะที่เป็นหมู่เลือด O ค่ะโดยลักษณะของแอนติเจนและแอนติบอดีที่พบในร่างกายนะคะก็สัมพันธ์กับการให้และรับเลือดด้วยนะคะนอกเหนือจากระบบ ABO ที่เราใช้กันแล้วนะคะระบบหมู่เลือดก็ยังมีระบบ MN และ RH ด้วยนะคะ
5: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการแลบซ่าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็คุณพยาบาลเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลขาเดี๋ยวกะว่าบริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปบริจาคร่างกายต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะคะจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือสัก 2-3 ตัวด้วยค่ะเดี๋ยวไปปลูกป่าไปให้อาหารปลานะคะแล้วก็มีที่อยากทำอีกหลายอย่างเลยค่ะเป็นคนใจบุญนะคะ
6: ใจบุญมากเลยนะคะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Abend, ja. 10 Baht, wo waren wir? Okay.
1: Okay,
2: thank you very much.

0: Can I have one ticket, please?
1: Goodbye.

จุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

0: วัสดีครับผมนายอัครพงศ์กอพงศ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาขอนโพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยจะไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบระบบราชการ 4.0 นั่นเองค่ะเส้นทางการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงที่ผ่านมาระบบราชการ 1.0 เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอาณาจักรอยุธยามากนักตราบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งตวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจัตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่ซ้ำซ้อนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ต้องส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสารสู่โต๊ะส่งเอกสารยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษแนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้นการยืนยันทำเรื่องต่างๆต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้องมอบ

0: อำนาจให้มีการทำธุรกรรมต่าง
1: ๆระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 2.0 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504เป็นต้นมาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศการบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิกของแม็กเวเบอร์

0: นั้นแบบเบ็ดเสร็จเริ่มมีการนำระบบเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นเริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆมาบริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลแต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรงการยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆกับทางภาครัฐยังคงเป็นแบบเดิมคือต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทนเช่นเรื่องการแจ้งงานที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านการต่อใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
1: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกมีกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้มีการติดต่อทางอีเมลแต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี
0: สวัสดีมิ้น
2: สวัสดีนิว
0: เป็นไงบ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วระบบราชการไทย 4.0 ล่ะมันแตกต่างจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านมายังไง
0: แตกต่างสิเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
2: อ๋อยังไงอ่ะ
0: มาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการ

0: การและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
1: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาที่ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ยังมีกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เร่งกันสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่การยื่นการชำระประกันสังคมแบบออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและโคเลโบเรชันทูลทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เอกสารใช้กระดาษอย่างครบวงจรเช่นการให้บริการระบบดิจิตอลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกันรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์จัดส่งเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอลอินบ็อกซ์อย่างรัฐบาลเราก็มีแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแก่ประชาชนด้วยนะคะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้กันที
2: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืมเดี๋ยวไปจ่ายให้นะคะ

0: ดีอ่ะฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอ่ะโดนตัดน้ำแน่เลย
1: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลยไม่ต้องไปจ่ายสำนักงานใหญ่สะดวกมากเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
0: อ๋อฉันไม่ค่อยได้เปิดเน็ตดูข่าวคราวเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสะดวกจริงๆด้วยขอบคุณนะ
2: เออดีพรุ่งนี้ฝากลาอาจารย์ให้เราด้วยนะ
1: อ้าวจะไปไหนอ่ะ
2: ใบขับขี่เราหมดอายุดีมาเป็นเดือนแล้วเราต้องไปทำใบขี่โอ้กว่าจะจองคิวได้อีกนะรอคิวอีกแล้วทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
1: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้แล้วหรอว่ามันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
2: เราต้องปริ้นเอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
1: ไม่ต้องปริ้นแค่แกแคปหลักฐานใบรับรองผ่านการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
2: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
3: ไม
2: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
3: จ้า
4: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชนจากที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเพียงอย่างเดียวต้องไปจองคิวซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าวันนั้นจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหนทำให้เกิดการเสียเวลาส่วนตัวเสียเวลางานแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถชำระเงินที่ใช้บริการจากภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้แต่จองคิวขอใช้บริการต่างๆแบบออนไลน์ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารได้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากฐานทางรัฐได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือสพล.กรมการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
5: แอปดังกล่าวมีการบริการประชาชนกว่า30บริการอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เห็นหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทางด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
4: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
6: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนคณาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปกรรมของเราเป็นสาขาที่ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อ่ะ
2: อาจารย์ให้เราอ่ะไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นนะแต่ว่ามีเรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเลย
3: มาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าศิลปะเนี่ยมีการนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเราจะยกตัวอย่างนะศิลปะโรโคโคเราใช้ลวดลายมาทำเป็นลายผ้าได้แล้วก็การใช้การแต้มสีของศิลปะอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมาใช้ในการวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่าง
4: ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายด้วยนะ
5: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
6: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาทอผ้าเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
5: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
6: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีขนาดเล็กลงสะดวกในการพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
6: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: ใช่แล้วงานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยและตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราอ่ะก็ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างพลังแผ่นดินด้วยนะ
2: นี่เสร็จแล้ว

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกินปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไร
3: หากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
0: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
4: ใช่สิ
0: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
0: ่
4: ะ
0: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
4: โหสดชื่น
3: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
3: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นปอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลูกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแข็งยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตะไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
3: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

0: บวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชี

0: การตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟื่องฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลานตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะ

0: การ์ตูนค่ะ
1: นี่เป็นไงบ้านขันโตก5ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
0: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
1: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
0: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
1: อ๋อจ้ะ
0: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
1: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
0: ใช่ค่ะอร่อยกรอบกรับเลยค่ะ
1: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
0: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
1: จ้ะ
0: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
1: ่ค่ะแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
0: ใช่ค่ะมีเซตเนื้อกับเซตไก
1: ่เลือกได
0: ้เลือกได
1: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
0: แกงอ่อมไส้อั่วเนื
1: ้อ
0: ลาบคั่วเนื้อ
1: ลาบคั่วเนื้ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: ครบเลย
0: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
1: อ๋อ
0: เซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
1: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
0: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
1: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่าน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเซตใหญ่900
0: 5คนถึง6คนค่ะ
1: ขายเก่งมากนะ แม่พินนะ
0: แม่เป็นลูกแม่ค้า
1: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้
1: ต้องไปส่งไหมต้องส่ง
0: ไม่ต้องได้ค่ะ

มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุบผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆเราจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมาก

0: ตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มนำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบวัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างที่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900 บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100 บาทผัดแหนมเนื้อนี่150 บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันโตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาล้านแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนหนึ่งเหลือยายคนเดียวลูกเนี่ยถ้าเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือก็เขาก็ชอบเขาก็มายายก็ทำ
1: วันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าน้ำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอพย่ำพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป4-5 รอบลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาไม่ต้องให้เหนียวมันอยู่ที่กะปิเลยถึงจะทอดได
1: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์ จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ปากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: ตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
2: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงเนี่ยพร้อมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นอะแล้วถึงจะขนเข้าเตา
1: ขั้นตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
2: วะคืนนึงอ่ะลุมทั้งคืนอ่ะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ประจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได
1: ้การเผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าเราก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
2: ไม่ได้ห่วงหรอกเขาไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
4: เรื่องเด็ดเอตโร
1: ช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบล่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
6: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
5: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงนะ
6: ใช่ครับ
5: โคนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
6: เราเก็บง่าย
5: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันไป
6: ไป
5: ชึบ
6: ถ้าโดดถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮ่า
5: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
6: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
5: อ๋อเหรออ๋อมันเป็นฤดูของเขา
6: ถ้าเป็นหน้าแล้งแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
5: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
6: มี
5: น
6: าไห
5: ม
6: เมษาน
5: ี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คื ือดอกเขาตรงตุ่มเขียวๆเนาะ
6: ใช่ใช่อ๋อ
5: นี่ไงนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
6: ่สมบูรณ์
5: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
6: ้ใช
5: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
6: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
5: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
6: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกเป็นแบบนี
5: ้โตขึ้นมา

0: มันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
1: ทุ่ม
0: ฮะทุ่มหนึ่ง
1: เก็บ
0: ทำไมต้องเก็บทุ่มหนึ่งอะคะ
1: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างเนี้ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วอะ
1: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
0: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อะ
1: อันนี้เก็บคืนนี
0: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่พอเย็นเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
0: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
1: ที่
0: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
1: ไม่เกี่ยว
0: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
1: ้ใช
0: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
1: ถ้าบานลงเนี้ยนะ
0: จ้ะ
1: ถ้าดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
0: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
1: ครับ
0: เนาะ
1: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 7-800 ไร่
0: 7-800 ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมๆกับเรา
1: แถมบางบอนภาษีเจริญ
0: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
1: พัฒนา
0: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
1: พอกัน
0: พอกันพอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
1: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
0: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
1: า
0: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลย
2: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-40,000 ดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
0: ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
1: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเข้มข้นไง
1: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
0: ะ
1: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
0: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
1: อ้กลิ่นเขาจะหอม
0: ชัดเลย
1: หอมเย็นๆ
0: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึง
1: แล้ว
0: มันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นคุณผู้ช ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถาม

0: รายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดอัตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ตลิ่งสุดที่ไหน
2: ใช่ใ
0: ช่ย่าย่า
2: ไม่ต้องสาธิต
0: สาธิตนะเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: มีพลังเสียงด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: ตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆ ก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ตอนมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิด